เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: พร้อมแล้วหรือยังคะกิจกรรมแรกอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: หยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะกิจกรรมที่สองล่ะคะ
2: ปั้นกล้วยเตียน
0: เชิญปั๊มสัญลักษณ์นะคะโต๊ะที่สามพิมพ์สีน้ำละเลงสีใช่ไหมคะไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนนะคะ

ลายอยู่บนบ้านสวยมากค่ะค่ะ

0: นี่อะไรคะ
1: ที่บังของปืน
0: ที่บังกำบังเหรอคะอ๋ออันนี้เป็นปืนใหญ่นี่เป็นที่กำบังเหรอคะโอเคเอาไปเก็บได้นะคะน้องใช้สีหลายๆสีนะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางก็มานั่งรอเด็กๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูกันก่อนดีไหมคะ
1: จ
0: ีขอเชิญคนแรกค่ะน้องริต้าค่ะวันนี้เราทำกิจกรรมใหม่การเป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆการอะไรคะละ
1: เล
0: งสีอะไรนะคะละเลงสีวันนี้ลิต้าละเลงสีเป็นภาพอะไรถือเลยลูก
2: เป็นภาพดอกไม
0: ้ละเลงสีเป็นภาพอะไรนะคะ
3: ดอกไม้
0: ดอกไม้สวยไหมคะใช้สีอะไรบ้างลูก
3: สีแดง
0: สีแดง
3: สีม่วงหนูเอา
0: สีม่วงหนูเอาทำยังไงคะ
3: สีเหลืองผสมกับสีฟ้าค่ะ
0: สีแดงหรือเปล่าคะสีแดงผสมกับสีฟ้าเป็นสีอะไรคะ
3: ม่วง
0: สีม่วงแล้วก็สีส้มล่ะคะ
3: ส้มหนูใช้สีฟ้าผสมกับสีเหลือง
0: สีแดงผสมกับสีเหลืองถึงจะเป็นสีอะไรคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มถ้าเอาแดงผสมกับฟ้าเป็นสีอะไรที่คุณครูปิ๊งทำสีแดงสีแดงผสมกับสีฟ้าเป็นสีม่วงใช่ไหมคะแล้วถ้าสีอยากได้สีเขียวต้องเอาสีอะไรผสมกัน
1: ส
0: ีเหลืองกับสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะแต่ว่าของริต้ามีสีเขียวไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีเพราะว่าริต้าทำสีม่วงกับสีส้มใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะดอกไม้สวยมากเลยมีทั้งดอกไม้สีม่วงสีแดงแล้วก็สีส้มแล้วผลงานปั้นดินน้ำมันล่ะคะวันนี้ขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินทำอะไรนะน้องซินทำอะไรคะวันนี้ถือเลยลูกถือให้เพื่อนๆดูทำภาพอะไรคะทำปั้นเป็นอะไรคะ
3: เค้ก
0: ฮะ
3: เค้ก
0: ขนมเค้กเหรอคะแล้วตรงกลางคืออะไรคะ
3: เทียน
0: เป็นเทียนนั่นเองโอ้โหน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆน่ารับประทานเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนเพียงใช่ไหมคะเป็นเหมือนเค้กวันเกิดเลยใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะมีมือที่แข็งแรงขึ้นนั่นเองก็เลยสามารถนะคะบีบนวดคลึงดินน้ำมันได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนโกมเด็กๆก็สามารถปั้นได้เป็นยาวๆได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะนวดคลึงดินน้ำมันบ่อยๆนะคะมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะและเด็กๆยังใช้จินตนาการความคิดของตนเองนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะไม่ว่าจะวาดด้วยคะด้วยสีเทียนเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราเป็นการทำกิจกรรมละเลงสีเด็กๆใช้อะไรทำคะ
1: น
0: ิ้วมือของเราใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะด้วยนิ้วของตนเองนั่นเองวันนี้เดี๋ยวครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือก่อนเพราะนิ้วเปื้อนไหม

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะยกมือกันทุกคนเลยเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมานิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะครูปิงก็มีเกมใหม่ค่ะเกมนี้มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังชื่อเกมกันก่อนค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับขนาดรูปเลขาคณิตเล็กใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะว่ารูปเลขาคณิตวันนี้คุณครูปิงมีรูปอะไรบ้างรูปอะไรคะมีสี่เหลี่ยมวงกลมและอะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเมื่อได้รูปเลขาคณิตต่างๆต้องแยกรูปเลขาคณิตก่อนวางเรียงเป็นแถวแบบนี้เด็กๆจะได้สังเกตภาพแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆเล่นเกมนี้บ่อยครั้งมากเลยเราจะสังเกตจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องค่อยๆดูทีละรูปใช่ไหมคะอย่างแถวแรกเป็นรูปอะไรคะวงกลมเด็กๆก็สังเกตเด็กๆจะเอาเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กดีคะเล็กไปใหญ่เราก็มองภาพที่ทำไมที่สุดเล็กที่สุดรูปวงกลมนะอันไหนเล็กที่สุดขอเชิญตัวแทนค่ะมาเล่นให้เพื่อนๆดู1คนขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าคะวงกลมวงไหนเล็กที่สุดคะเอาวางด้านบนถูกไหมคะแล้วก็ขยับภาพมาดูอีกว่าวงกลมวงไหนเล็กที่สุดอีกนะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเกมนี้เล่นยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยเด็กๆก็สังเกตภาพไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กก็ได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆ เล่นกันเป็นแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆ เข้ากลุ่มเพื่อเล่นเกมการศึกษากันค่ะแต่ข้อตกลงในการเล่นเกมของเราเล่นอย่างไรเล่นกับเพื่อนๆแบ่งปันกันแย่งกันไหมคะไม่แย่งกันใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของครูปิงให้เปลี่ยนกลุ่มล่ะคะทำอย่างไรคะเก็บเกมการศึกษาเข้าภาชนะใส่แล้วทำยังไงต่อนำไปสลับสับเปลี่ยนกับใครคะกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นใช่แล้วค่ะเกมใหม่วันนี้กับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนั่นเองเด็กๆจะได้เล่นหลายเกมใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิงให้เสียงเพลงนะคะเก็บของเด็กๆจะต้องเก็บเกมการศึกษาเข้าที่มุมเกมการศึกษาเช่นเดิมเลยทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บนกฮู

0: นกหูกชื่นชมเด็กดีดีนกหูกชื่นชมน่ารักมากค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาหรือเปล่าลูก
1: เก
0: ็บไว้ตรงไหนอ่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเก็บเกมการศึกษาเขาที่เรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะวันนี้เราเล่นเกมอะไรคะเกมการศึกษาชุดใหม่เป็นเกมอะไรคะ
1: เ
0: รียงเรียงลำดับภาพอะไรคะนะลูกรูปเลขาคณิตพูดสิคะรูปเลขาคณิตมีรูปอะไรบ้าง
1: วงกลม
0: สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามภาพเด็กๆทำได้ไหมลูกเด็กๆต้องเล่นอย่างไร
1: แบ
0: ่งเพื่อนแย่งกันเล่นได้ไหมไม่ได้เด็กๆก็จะเล่นแย่งกันบางก็

0: ยอมให้เพื่อนเล่นได้ไหมอ่ะน่าสงสารเพื่อนไหมคะ
1: น่
0: าสงสารเพื่อนเพราะว่าถ้าเด็กๆแย่งกันแล้วเพื่อนก็เลยไม่ได้อะไรคะไม่ได้เล่นใช่ไหมคะฉะนั้นต้องแบ่งปันกันในกลุ่มค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็ทำกิจกรรมได้ดีขึ้นค่ะแต่นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่เช้าคะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็ออกมาสนทนาข่าวเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆค่ะที่ตนเองสนใจเก็บเรื่องราวมานะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะและเด็กๆก็ยังตั้งใจเป็นผู้ฟังด้วยเพราะว่าเมื่อเพื่อนออกมาเป็นผู้เล่าเราต้องเป็น
1: ผู้ฟัง
0: นั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวันนี้เราทำอะไรกันต่อเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะ
1: ม
0: ีอะไรคะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวอะไรคะลูกประกอบอุปกรณ์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้ผ้ามาประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กๆค่ะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะสามารถนะคะเคลื่อนไหวประกอบเสียงสัญญาณโดยคิดท่าทางตามจินตนาการของตนเองด้วยค่ะและเวลาคุณครูบอกว่าให้สังเกตผ้ารวมกลุ่มหรือจับคู่ตามสีที่คุณครูบอกทำได้ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีความช่างสังเกตมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถฟังเสียงสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3ล่ะคะทำอะไรต่อลูกกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในหน่วยปอดใช่แล้วค่ะหน่วยนี้เด็กๆวันนี้เราได้เรียนเรื่องความปลอดภัยอย่างไรคะการระวังภัยจากคนอะไรแปลกหน้าใช่ไหมลูกวิเวลามีคนแปลกหน้ามาเจอเราทำอย่างไรแจ้งตำรวจก็ได้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ว
0: ิ่งเข้าไปที่บ้านเลยก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองนอกจากกิจกรรมนะคะเสริมประสบการณ์แล้วกิจกรรมต่อมาล่ะคะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรต่อนะศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ทำอะไรคะ
1: ละเลงส
0: ี
1: คะ
0: ละเลงสีสนุกไหมคะใช้อะไรละเลงมือของเราใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็จะได้ใช้มือในการทำกิจกรรมค่ะมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเด็กๆยังมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะสามารถสังเกตสีที่นำมาผสมกันก็ได้ใช่ไหมคะสีอะไรผสมกันได้บ้างนะ
1: เหล
0: ืองกับฟ้ารวมกันเป็นสีอะไรคะสีอะไรกันแน่สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินรวมกันเป็นสีอะไรคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวสีแดงผสมกับสีเหลืองล่ะคะ
1: สีส
0: ้มสีแดงผสมกับสีน้ำเงินล่ะคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลงกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆทำอะไรต่อนะคะเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นเด็กๆเล่นอย่างไรลูก
1: แบ
0: ่งปันกันเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูร้องเพลงนั่นเองคุณครูปิ๊งก็สังเกตว่าเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันและทำกิจกรรมตามของได้ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็หมดเวลาสนุกๆแล้วเพราะว่าเราเล่นเกมการศึกษากันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

0: คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง
1: เย้ headshot bro
2: โอ้ยโซ่เกมใหม่วะ
1: เออ
2: ไม่ได้เล่นเลย
3: เฮ้ยอะไรวะแค่นี้เล่นไม่ได้หรอกำลังอยู่น้ำพอดีเลยแซงว่าอร่อยมากดิข้าวผัดกุ้งเลยนะ
4: ฮะกุ้งเหรอแล้วมันไม่บอกแพ้กุ้งไงแพ้กุ้งมากเหรอวะแล้วกินได้เหรอวะ
5: ก็นี่ไงกินยาแก้แพ้ไปแล้วสบายเลยกุ้งเกลือ กินได
6: ้หยุดกินเดี๋ยวนี้นะคะ
7: โอ้ครับครับ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
3: ไม่ครับคุณพยาบาลก็ถ้ากลัวผมจะแพ้นี่ผมก็ทานยาแก้แพ้เข้าไปแล้วนะครับ
6: ข้าวปั้นทำถูกแล้วนะคะแต่ยังถูกไม่หมดทางถูกที่สุดข้าวปั้นต้องหยุดทานด้วยค่ะ
3: อ
6: ้
3: าว
6: เพราะว่าการทานยาแก้แพ้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยบรรเทาและชะลออาการหลังจากที่ยาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยอาการแพ้ก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้หรือนอกจากนี้เนี่ยยาแก้แพ้เนี่ยยังช่วยบดบังอาการที่รุนแรงซ่อนไว้ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายมากค่ะ
3: แต่ปกติผมก็ทำประจำเลยนะฮะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
6: นั่นน่ะสิคะเขาถึงเรียกว่ามีโอกาสเกิดหรือเสี่ยงที่จะเกิดไงคะไม่ได้หมายความว่าเกิด 100% บางครั้งเนี่ยยาออกฤทธิ์แรงๆเนี่ยก็สามารถกดอาการไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่ายาหมดฤทธิ์หรือว่าเราดื้อยาขึ้นมาลองคิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
8: แล้วการแพ้อาหารเนี่ยครับผมมีแพ้มากแพ้น้อยด้วยเหรอครับ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพ้มากแล้วก็แพ้น้อยนะคะผู้ป่วยบางรายเนี่ยยังไม่ต้องทานอาหารเข้าไปเลยนะคะแค่สัมผัสเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการแพ้แล้วแต่มีการแพ้อาหารที่รุนแรงมากเช่นอาจจะทำให้ปากบวมหรือว่าทางเดินหายใจเนี่ยบวมก็จะทำให้เราหายใจลำบากแน่นหน้าอกซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะอาการที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยการทานยาเนี่ยจะช่วยชะลออาการเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเท่านั้นเองค่ะเข้าใจไหมคะ
3: ผมเข้าใจครับผมจะไม่ทำแล้วครับ
8: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพยาบาลนะครับผมที่คอยช่วยเหลือเราอีกครั้งแล้วนะครับ
6: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
9: สามัญประจำบ้าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 3 minute talk do and don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
3: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
4: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นระยะเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข95ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:00 น.

0: 45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
0: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละ

0: ีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
1: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเราจะต้องทำอะไรนะลูก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีร้องเพลงสวัสดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันดีกว่าค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะคะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
1: ้
0: ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยก

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆนะคะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าหรือเปล่าคะวันนี้คุณครูบีสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเด็กๆมาถึงห้องเรียนเด็กๆทำอะไรเป็นอย่างแรกคะลูกน้องซีนทำอะไรนะคะ
2: เก
0: ็บกระติกน้ำของเราใช่ไหมคะ
2: เก็บบ
0: า
2: ตร
0: แล้วก็เก็บอะไรอีกลูกเด็กๆก็นำบัตรนักเรียนของเราไปแขวนไว้ในสัญลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมไหนวันนี้ใครลืมแขวนหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะสามารถทำหน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนในตอนเช้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูบีนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยคนไหนอยากฟังยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆอยากฟังกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจฟังดีๆนะว่าคุณครูเอาอะไรมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีข่าวที่น่าสนใจเมื่อเช้าคุณครูบีตื่นตั้งแต่เช้าเลยคุณครูบีก็ไปเปิดโทรทัศน์แล้วคุณครูบีก็ได้ฟังข่าวของเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นนะคะเขาเป็นเด็กที่กตัญญูมากๆเลยค่ะข่าวเขาบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเขาตื่นตั้งแต่เช้าค่ะแล้วเขาก็ไปช่วยคุณตากับคุณยายนะคะเก็บผักที่สวนในตอนเช้าก่อนที่จะอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาโรงเรียนค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องไปเก็บผักตอนเช้าช่วยคุณตากับคุณยายคะคนไหนอยากตอบยกมือขึ้นค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าคิดว่าทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องตื่นแต่เช้าแล้วมาช่วยคุณตากับคุณยายเก็บผักคะ
3: เขาต้องตื่นแต่เช้าเขาต้องไปเยี่ยม
0: เก็บผักไปเยี่ยมใครคะลูก
3: เยี่ยมตา
0: อ๋อเก็บผักไปเยี่ยมคุณตากับคุณยายหรอ
3: ค่ะ
0: เขาเก็บผักช่วยคุณตากับคุณยายเด็กๆคิดว่าเขาช่วยเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มี
0: น้ำเพราะว่าเขาเป็นเด็กที
3: ่น้ำใจ
0: มีน้ำใจใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะเด็กๆก็บอกว่าเพราะว่าอยากเป็นเด็กที่มีน้ำใจใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาช่วยคุณตากับคุณยายเก็บผักเอาไปขายที่ตลาดเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณตากับคุณยายของเขาเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าคุณตากับคุณยายแก่แล้วนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าคุณตากับคุณยายอายุมากแล้วนักข่าวเขาก็เลยไปถ่ายชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าใน1วันเนี่ยเด็กผู้หญิงที่กตัญญูคนนั้นทำอะไรบ้างเขาก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังคุณครูบีก็ฟังนอกจากเก็บผักตอนเช้าช่วยคุณตาคุณยายก่อนไปโรงเรียนแล้วนะคะเมื่อไปถึงโรงเรียนเขาก็ตั้งใจทำกิจกรรมด้วยนะเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมไหมคะตั้งใจทำอย่างไรบ้างคะลูก
5: ตั้ง
0: ใจเรียนตั้งใจทำอะไรอีกคะตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนเวลาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน
6: ๆเล่นด้วยก
0: ัน เล่นด้วยกัน แล้วก็แบ่งปันกันนั่นเองตอนที่ทำศิลปะเราก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ใช้ของร่วมกันใช่ไหมคะนะเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกันค่ะเด็กๆผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นเด็กที่มีความกตัญญูช่วยเหลือที่บ้านแล้วเมื่อมาโรงเรียนเขาก็เป็นเด็กดีด้วยเหมือนกับเด็กๆเลย

0: โอ้โหแบบนี้แสดงว่าเด็กๆ เป็นเด็กที่กตัญญูหรือยังคะเป็นเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้คุณครูอยากจะฟังเรื่องเล่าของเด็กๆบ้างเด็กๆคนไหนมีเรื่องอยากเล่าให้คุณครูฟังคะเอามือใหม่เอามือวางที่ตักค่ะยกมือขึ้นค่ะคนแรกที่คุณครูบีเห็นนะคะน้องสกายค่ะเดี๋ยวสกายมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าวันนี้สกายอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังคะ
1: เมื่อวานงูเข้าบ้าน
0: เมื่อวานงูเข้าบ้านน้องสกายเหรอลูกงูอะไรเข้าบ้านคะทราบไหม
1: งูเขียว
0: อ๋องูเขียวทำไมถึงทราบว่าเป็นงูเขียวคะ
1: พ่อหนูจับใส่ในกระถาง
0: จับใส่ในกระจับจากในกระถางหรือว่าจับใส่เข้าไปในกระถางลูก
1: จับใส่เข้าไปในกระถาง
0: คือกระถางอะไรคะ
1: ถังน้ำที่น้ำมันหมดแล้ว
0: อ๋อจับงูใส่เข้าไปในกระถางแล้วก็มีภาชนะปิดไหม
1: เอากระดาษมาปิดเอารวยนิดเดียว
0: อ๋อแล้วทำไมน้องสกายถึงรู้ว่างูตัวนั้นเขาเรียกว่างูเขียวคะลูกเพราะอะไรคะ
1: รู้
0: เพราะว่าอะไรลูกเพราะมันมีสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: เพราะมันมีสีเขียวนั่นเองแล้วคุณพ่อเอางูตัวนั้นไปไหนล่ะคะลูก
1: ไปปล่อยที่เขา
0: อ๋อเอามันไปปล่อยใช่ไหมคะไม่ได้ทำร้ายมันใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะสกายเขาไปเจออะไรคะลูกเจองูงูอะไรคะ
2: ง
0: ูเขียวที่ไหนอ่ะ
2: ที
0: ่บ้านของน้องสกายคุณพ่อก็จับงูใส่อะไรคะ
2: ใส่
0: ในกระถางแล้วเอาไปที่ไหน
2: เอา
0: ไปปล่อยนั่นเองคุณพ่อของน้องสกายเขาก็ไม่ได้ตีงูด้วยนะเพราะว่าการที่เราทำร้ายสัตว์เนี่ยสัตว์จะเป็นยังไงคะเขาก็จะตายหรือว่าเสียชีวิตได้สัตว์เขาก็รักชีวิตของเราเองเหมือนเด็กๆเด็กๆรักตัวเองไหมคะเด็กๆอยากเจ็บตัวไหมไม่อยากเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเด็กๆ เจอสัตว์ที่มีพิษที่เป็นอันตรายเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้แต่เราบอกใครคะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้สามารถให้จับแล้วก็เอาเขาไปปล่อยได้นั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะโอ้โหหลายคนเลยเอามือวางที่ตักก่อนค่ะจับไหล่จับหูยกมือขึ้นค่ะคุณครูขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีมาลีจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังคะ
3: ที่บ้านหนูมีปลา
0: ที่บ้านน้องมาลีมีปลาปลาอะไรคะลูก
3: เป็นปลาแบบว่ามีปลาแบบว่าเป็นปลาค่ะสวย
0: ๆปลาสวยงามใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใครเลี้ยงเอาไว้คะ
3: หนู
0: เลี้ยงไว้กี่ตัวคะ
3: หนูเลี้ยงเสร็จไปสามตัวหน่อยนึง
0: หนูเลี้ยงไว้3ตัวเหรอคะ
3: หนูเลี้ยงไว้เยอะหน่อยนึงน่ะ
0: อ๋อหนูเลี้ยงไว้เยอะนับจำนวนได้ไหมคะมาได้กี่ตัวพอจะนึกได้ไหมเราให้เพื่อนๆฟังนึกได้ไหมคะประมาณกี่ตัว
3: ประมาณแบบว่า1 2แล้วก็3 4 5แล้วก็6แล้วก็7แล้วก็8แล้วก็9
0: มีทั้งหมดกี่ตัวคะ
3: หนูว่าคล้ายๆ9ตัวแล้ว
0: 9ตัวใช่มั้ยคะไหนชูนิ้ว9นิ้วให้เพื่อนดูที่ตัวเองนับเมื่อกี้นี้น้องมาลีเลี้ยงปลากี่ตัวคะลูก9ตัวนั่นเองเป็นปลาสวยงามใช่ไหมคะใครให้อาหารคะ
3: หนูให้อาหารตอนเช้าและตอนเย็นและตอนเที่ยง
0: โอ้โหให้หลายเวลาเลยเหรอคะให้ตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมารีหน่อยโอ้โหน้องมารีเลี้ยงอะไรคะลูกเลี้ยงปลาสวยงามปลาของน้องมารีมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะอ้าวนับ

0: เดี๋ยวเรามานับเลขกันดีกว่าอ่ะนับ1
1: 2
0: 3 4 5 6 7 8 9น้องมารีเลี้ยงปลากี่ตัวคะ
1: 9
0: 9ตัวไหนคนไหนเป็นคนเก่งสามารถยกนิ้ว

0: างค่ะไปบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะ
1: ให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางไปบอกเล่าเรื่องราวกันมาแล้วสนุกกันหรือเปล่าคะในห้องเรียนของเรานะคะก็เล่าข่าวสิ่งที่น่าสนใจได้สนุกกันมากๆเลยค่ะแต่ยังมีเพื่อนบางคนนะคะบอกว่ายังอยากจะออกมาเล่าให้ฟังอีกเอ๊ะงั้นคุณครูบีขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมคะโอ้โหเอามือวางที่ตะกอนคุณครูบีขอเรียกน้องที่นั่งตัวตรงๆน่ารักน่ารักนะคะขอเชิญน้องน้องดินค่ะน้องดินเขานั่งตัวตรงเลยไหนน้องดินอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังคะ
2: หนูไปกรุงเทพมา
0: น้องดินไปกรุงเทพมาน้องดินไปทำอะไรที่กรุงเทพมาคะลูก
2: ไปช่วยแม่ขายของ
0: โอ้โหไปช่วยคุณแม่ขายของเหรอคะคุณแม่ขายอะไรคะ
2: ขายข้าว
0: ขายข้าวมีอะไรอีกไหมคะจำได้ไหมมีกับข้าวเมนูอะไรบ้างลูก
2: มีปลาม
0: ีปลามีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็ผัดกะเพรา
0: โอ้โหผัดกะเพราด้วยผัดกะเพราอะไรลูกจำได้ไหมอาจจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะมีขายกับข้าวก็คือมีปลาเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาที่เขาต้มทำเป็นแกงคะลูก
2: ปลาทอด
0: อ๋อเป็นปลาทอดแล้วก็มีผัดกระเพราด้วยขายดีไหมคะขายดีหรอแล้วน้องดินช่วยคุณแม่ขายน้องดินพูดอย่างไรบ้างตอนที่น้องดินขายข้าวช่วยคุณแม่คะลูก
2: หนูใส่ถุงให้ลูกค้า
0: อ๋อหนูไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าหนูเป็นคนเอากับข้าวใส่ถุงให้ลูกค้าใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเอากับข้าวยื่นให้กับลูกค้าแล้วเราต้องพูดคำว่าอะไรด้วยคะ
2: ขอบคุณครับ
0: อ๋อพูดคำว่าขอบคุณครับด้วยเก่งมากค่ะเอาปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะโอ้น้องดินก็เป็นเด็กที่มีความกตัญญูช่วยคุณแม่ขายกับข้าวนะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะที่เด็กๆสนใจและเป็นสิ่งที่เด็กๆอยากจะนำมาบอกเล่าค่ะสามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องใช้ภาษาสนทนาพูดคุยสื่อสารได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมอะไรกันแล้วคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะลูกว่าคุณครูนำเครื่องดนตรีชนิดนี้อะไรนะคะลูกกลองนั่นเองค่ะเด็กๆจำสัญญาณจังหวะของเราได้หรือเปล่าคะ
1: จำได้
0: จำได้ใช่ไหมคะเอ๊มีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างนะมีสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก
1: ็
0: หยุดคุณครูบีจะต้องเคาะกี่ครั้งคะถึงจะรู้ว่าเป็นสัญญาณหยุดคะ
1: สองคร
0: ั้
1: ง
0: เด็กๆปลายทางก็บอกว่าสองครั้งเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเราก็บอกว่าสองครั้งเก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับตัวเองเลยอ้าวตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะหาพื้นที่ของตนเองเลย

้ามชนกันนะใครยังชนกับเพื่อนให้ขยับก่อนนะคะน้องน็อตชนกับเพื่อนไหมคะถ้าน้องน็อตชนกับเพื่อนขยับนิดนึงลูกเราจะได้เคลื่อนไหวได้นั่นเองเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: นะคุณครูบีขอถามน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายทำท่าทางอะไรคะลูก
1: โยคะค่ะ
0: น้องกุ้ยช่ายทำท่าทางโยคะโอ้โหแปลกใหม่มากไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะทำค้างไว้ก่อนนะคะคุณครูบีดูก่อนนะมีใครทำท่าทางแปลกๆอีกบ้างต้องนิ่งไว้เลยนะน้องอิงฟ้าทำท่าทางอะไรคะ
2: หกล้มค่ะ
0: หกล้มใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะแต่ต้องอยู่กับที่ของตัวเองก่อนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณจังหวะแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวไปที่ไหนได้คะ
1: ทั่ว
0: บริเวณห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะฟังสัญญาณจังหวะคุณครูก่อนนะคะตอนนี้จังหวะอะไรคะลูกสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะช้าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: ช้าน
0: ั่นเองค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าทางอะไรคะลูก
1: เตะฟุตบอลครับ
0: เตะฟุตบอลใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอ๊มีคนไหนทำท่าทางที่น่าสนใจอีกนะน้องกรีนน้องกรีนทำท่าทางอะไรคะ
1: ปลาอยู่ในน้ำค่ะ
0: ทำท่าทางปลาอยู่ในบ่อน้ำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะท่าทางไม่เหมือนใครเลยเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะไม่ว่าจะทำตัวสูงขย่งขึ้นไปนะคะหรือว่าเคลื่อนไหวย่อตัวลงต่ำๆก็ได้นะคะลูกพร้อมที่จะกันคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะฟังคำสั่งของคุณครูบีนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะว่าคุณครูจะให้คำสั่งว่าอย่างไรเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆจับคู่2คนค่ะจับคู่2คนนะคะจับคู่แล้วยืนนิ่งเอาไว้ได้คู่หรือยังคะเมื่อเด็กๆจับคู่2คนแล้วไหนคะจับคู่2คนแล้วฟังคุณครูบีก่อนนะให้เด็กๆอย่าปล่อยมือกับเพื่อนเลยนะคะกระโดดพร้อมกัน5ครั้งแล้วนับเลขค่ะ1 2 3 4 5 6อุ๊ยมีคนเกินค่ะคุณครูบอกว่าให้กระโดดนับกี่ครั้งคะ
1: 5
0: ครั้งนั่นเองค่ะเอาใหม่นะคะนับพร้อมกัน
1: 1 2 3 4 5 6
0: โอ้โหแสดงว่ายังมีคนที่ไม่ตั้งใจฟังคุณครูบีนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเด็กๆสามารถนับได้หรือเปล่าคะ
1: ได
0: ้เด็กๆห้องเรียนปลายทางเขาบอกว่าเขานับได้ถูกตามที่คุณครูบีบอกเลยนะเพราะว่าคุณครูบีบอกว่าให้กระโดดแล้วนับเลขกี่ครั้งคะ5ครั้งห้องเรียนต้นทางฟังก่อนนะแล้วก็ทำให้ถูกต้องด้วยทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวคุณครูบีให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งพร้อมไหมคะกระโดดแล้วนับเลขเท่าไหร่คะ5ครั้งนะไม่เกินแล้วนะพร้อมกันค่ะนับ
1: 1 2 3 4 5
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนค่ะ3คนนะนับก่อน1นับตัวเราเป็นคนที่1แล้วก็นับเพื่อนนะคะลูก3คนแล้วจับเอาไว้จับมือกันเอาไว้ไหนใครไม่มีกลุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคู่กับคุณครูบีได้ไม่มีกลุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้ได้นะคะอ่ะคนที่มีกลุ่มจับกลุ่ม3คนเหมือนครูบีดูซิถูกต้องหรือเปล่าเมื่อจับกลุ่ม3คนแล้วให้เด็กๆหมุนเป็นวงกลมวิ่งหมุนเป็นวงกลมแบบนั้นแหละไม่ใช่ค่ะจับมือกันเอาไว้จับมือกันเอาไว้ในกลุ่มของตัวเองทำถูกต้องอย่าหมุนแรงนะคะถ้าหมุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกล้มวิ่งหมุนเป็นวงกลมแค่อยู่รอบๆบริเวณของเราไม่แรงจนเกินไปแล้วนับเลข1ถึง5ทำได้ไหมคะอ้าวพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทำได้เลยค่ะ1 2 3 4 5มีคนเกินอีกแล้วคุณครูบีบอกว่านับ1ถึงอะไรลูก1ถึงเท่าไหร่นะคะ5ตั้งใจฟังนะคะนับแค่ถึง5เท่านั้นพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3 4 5เด็กๆคะเด็กๆต้องนับเลข1ถึงเท่าไหร่นะคะลูก5พร้อมแล้วไปเลยค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับกลุ่ม5คนค่ะมา5คนนับด้วยนะนับก่อนสิลูกนับตัวเราเป็นคนที่1ก่อนแล้วก็นับเพื่อนกลุ่มนี้5คนหรือยังนี่ๆๆจับตรงนี้จับกับเพื่อนนี่ๆๆกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไหนคุณครูดูใครเกินคะ

1 2 3 4 5อ่ะเดี๋ยวน้องอิงฟ้ากับน้องเอ๋ยไปจับกลุ่มตัวนี้ได้ไหมอ่ะตอนนี้มีเท่าไหร่นับก่อนลูก1 2 3 4 5 6อ่ะไม่เป็นไรคุณครูอนุญาตให้เกิน1คนได้1กลุ่มกลุ่มนี้ครบไหมคะครบหรือยัง1 2 3 4 5เก่งมากอ่ะตอนนี้จับกลุ่มได้กี่คนแล้ว5คนแล้วเด็กๆจับมือกันเอาไว้นะอ้าวแล้วให้เด็กๆกระโดดเป็นกบกระโดดกบนี่กบต้องกระโดดด้านล่างหรือกระโดดข้างบนคะนะด้านล่างกระโดดเป็นกบแล้วนับ1ถึง10จับมือกันไว้ด้วยนะห้ามหลุดนะอ่ะพร้อมแล้วทำเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ๊บางคนยังกระโดดสูงอยู่เลยคุณครูบีอยากเห็นกบที่กระโดดต่ำๆได้ไหมคะลูกจับมือกันเอาไว้ก่อนจับมือกันไว้แต่รอบนี้ไม่ให้จับมือแล้วให้เด็กๆปล่อยมือแล้วก็กระโดดกบนะคะเป็นกบเลยนับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆเลยเดี๋ยวกลับนั่งที่เดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับมาทางนี้หน่อยลูกน้องขยับมาทางนี้หน่อยค่ะน้องซิงขยับทางนี้หน่อยลูกขยับเข้ามาน้องก้าวเชิญเลยค่ะทางนี้ค่ะเด็กๆนั่งที่ของตัวเองหรือยังคะเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันตอนนี้เด็กๆเมื่อยไหมคะถ้าเมื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะน้องอิงฟ้าขยับมาหน่อยเด็กๆเอามือประสานกันไปข้างหน้าแบบนี้เลยเหยียดไปข้างหน้าเอานะพร้อมคุณครูค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือแตะที่ไหล่หมุนค่ะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไหล่ไปข้างหลังด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นวดขาของเราเอง

ละล่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆหลับตาสมาธิค่ะแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลับตาสมาธิกันนะคะ

0: เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: มากเลยใช่ไหมวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรคะลูกเคลื่อนไหวอะไรนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักค่ะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเด็กๆก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรกันแล้วคะกิจกรรมอะไรนะลูกเก่งมากเลยค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมเสิร์ฟประสบการณ์กันแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะว่าวันนี้หน่วยการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไปหรือยังคะเปลี่ยนไป

0: วเด็กๆใช่ค่ะเมื่อวานเด็กๆเรียนเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนแล้ววันนี้เด็กๆ เห็นแล้วว่าหน่วยการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไปเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรคะ
1: ได้ด
0: ูเห็นใครนะคะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะลูกในหลวงรัชกาลที่10แล้วเด็กๆเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็
1: นดอกไม
0: ้เห็นอะไรเห็นธงชาติแล้วอะไรอีกคะ
1: พาน
0: มีพานพุ่มแล้วก็เด็กๆลองสังเกตสิคะนอกจากธงชาติของเราแล้วเด็กๆยังเห็นอะไรอีกธงอะไรอีกคะธงสีเหลืองๆก็คือธงตราสัญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะเด็กๆพูดได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยวพูดตามคุณครูนะคะลูกหน่
1: วย
0: วันเฉลิม
1: พ
0: ระชนมพรรษาร ั
1: ชกาลที
0: ่10พูดอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วย
0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาร ัชกาลที่10ก็คือในหลวงของเรานั่นเองในหลวงของเรารัชกาลที่เท่าไหร่นะคะรัชกาลที่10ค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระราชประวัติค่ะเป็นพระราชประวัติของใครคะของใครนะของพระองค์ท่านนั่นเองก็คือในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพระราชประวัติกันดีกว่าค่ะพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะเด็กๆผู้ตามคุณครูนะคะลูกพระปรมาภิไธย
1: พระปรมาภ
0: ิ
1: ไธย
0: แบบย่อพระปรมาภิไธยแบบย่อในหลวงรัชกาลที่10ของเราเด็กๆผู้ตามคุณครูคะลูกพระบาทสมเด็จ
1: พระ
0: วัชิรเกล้าเจ้าอยู่
1: ห
0: ั
1: ว
0: เอาใหม่อีกครั้งนะคะพระบาทสมเด็จ
1: พระว
0: ั
1: ชิรเกล
0: ้
1: า
0: เจ้าอยู่
1: ห
0: ั
1: ว
0: พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จ
1: พระว
0: ั
1: ชิรเกล
0: ้
1: า
0: เจ้าอยู่หั
1: ว
0: นี่ก็คือพระปรมาภิไธยแบบย่อนะคะของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองเด็กๆขาในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยเมื่อสักครู่คุณครูบีพูดพระปรมาภิไธยแบบย่อไปแล้วมีเด็กๆคนไหนสามารถพูดได้ไหมคะเดี๋ยวออกมาบอกเพื่อนๆได้ไหมว่าเมื่อกี้เด็กๆพูดคำว่าอะไรไปพูดได้ไหมคะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องข้าวเม่าค่ะเดี๋ยวข้าวเม่าเชิญเลยค่ะเมื่อสักครู่เราพูดพระปรมาภิไธยแบบย่อไปใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวข้าวเม่าจำได้ไหมคะ
2: จำได้
0: เดี๋ยวข้าวเม่าถือไม้แล้วข้าวเม่าลองพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูกพระบาทสมเด็จ
2: พระบาทสมเด็จ
0: พระวัชิรเกล้า
2: พระวัชิรเกล้า
0: เจ้าอยู่หัว
2: เจ้าอยู่หัว
0: เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยที่น้องข้าวเม่าพูดไปเขาพูดเกี่ยวกับอะไรนะพระอะไรพระปรมาภิไธยย่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันนะว่าพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆเห็นอะไรคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงใช่ไหมคะลูกเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะวันพระราชสมภพ
1: ว
0: ัน
1: พระราชสมภพ
0: เด็กๆทราบไหมคะว่าวันพระราชสมภพหมายความว่าอย่างไรเด็กๆยังไม่ทราบใช่ไหมคะไม่เป็นไรวันนี้คุณครูบีนะ

0: คะก็เลยจะมาบอกเด็กๆนั่นเองค่ะวันพระราชสมภพนะคะก็คือวันคล้ายวันเกิดของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเด็กๆทราบแบบนี้แล้วแสดงว่าภาพนี้นะคะวันพระราชสมภพตัวเลขที่เด็กๆ เห็นตรงนี้เป็นวันพระราชสมภพของใครคะของในหลวงของในหลวงของเรานั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูบีวันพระราชสมภพ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่10
1: ตรงก
0: ับ
1: ว
0: ัน
1: ที่
0: 28
1: กรกฎาคม
0: เด็กๆจำได้หรือยังวันพระราชสมภพของในหลวงของเรานะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ
1: 28
0: เดือนอะไรนะคะลูกกะอะไรนะกรกฎาคมนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยตอนนี้เด็กๆทราบวันพระราชสมภพแล้วเด็กๆไปดูภาพต่อไปดีกว่านะเด็กๆเห็นอะไรอีกคะเด็กๆลองสังเกตเด็กๆสังเกตเห็นเดี๋ยวเชิญน้องน็อตเมื่อกี้ได้ยินว่าน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรคะลูกน้องน็อตถือไม้หน่อยน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรคะ
2: เลข10
0: เลข10สังเกตเห็นตรงไหนคะอยู่ด้านบนตรงนั้นใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆบอกว่าเห็นเลข10ใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะก็คือตราสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะตราสัญลักษณ์
1: ตราสัญลักษณ
0: ์วปรเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าตราสัญลักษณ์ของเรานะคะจะมีวก็คือวแหวนอยู่ตรงนี้ค่ะลูกปก็คือปอปลานะคะรอก็คือรอเรือนั่นเองค่ะและตรงนี้เมื่อสักครู่น้องน็อตบอกว่าเห็นเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 10ค่ะเลข10ตรงนี้นะคะก็คืออุณาโลมเลข10นะคะเป็นเลขของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่10นะคะเลขก็จะอยู่ใต้กับพระมหาพิชัยมงกุฎค่ะเมื่อเด็กๆไปในที่ต่างๆแล้วเด็กๆสังเกตเห็นตราสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเป็นตราสัญลักษณ์อะไรคะ
1: ของ
0: ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่เท่าไหร่นะคะ
1: 10
0: ตอนนี้ในห้องเรียนของเราเด็กๆสังเกตเห็นตราสัญลักษณ์นี้ตรงไหนคะ
1: ตรงดอกไม้สีเหลือง
0: ตรงใกล้ๆกับดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมคะเป็นตราสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงไหนนะคะลูก
1: สีเหลือง
0: ตรงธงสีเหลืองใช่ไหมคะธงสีเหลืองตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าธงตราสัญลักษณ์นั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคุณครูก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพระราชประวัติของพระองค์ท่านอีกค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่9ภาพนี้นะคะก็คือภาพพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพพระบรมราชชนกซึ่งหมายความว่าเป็นพระบิดาของพระมหากษัตริย์ส่วนพระบรมราชชนนีนะคะก็หมายถึงพระมารดาของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆทราบหรือยังคะว่าพระบิดาและพระมารดาของในหลวงรัชกาลที่10คือใครคะเด็กๆทราบหรือยังคะทราบไหมเอ่ยในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่นะลูกในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและพระ

0: ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะนั่นก็คือพระองค์นี้นั่นเองที่ยืนอยู่ข้างๆกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเห็นอะไรคะดอกไม้นะคะหรือว่าพันไม้ประจำรัชกาลค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าดอกไม้มีสีอะไรคะลูก
1: เหลืองค
0: ่ะมีสีเหลืองแล้วก็มีเกสรสีขาวอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะพันไม้ประจำรัชกาลที่10นะคะมีชื่อว่าต้นรวงพึ่ง
1: ต
0: ้
1: นรวงพ
0: ึ่
1: ง
0: เก่งมากเลยค่ะต้นรวงพึ่งมีสีอะไรนะลูกมีสีเหลืองๆนะคะเป็นช่อสีเหลืองแล้วสังเกตว่ามีเกสรสีอะไรนะมีเกสรสีขาวนั่นเองค่ะเกสรจะเป็นขนฟูๆใช่ไหมคะเก่งมากเลยน้องน็อตช่างสังเกตมากเลยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะในหลวงของเราค่ะท่านก็ยังปฏิบัตินะคะพระราชกรณียกิจค่ะหลากหลายด้านเลยนะคะแล้วด้านที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับเด็กๆของเราค่ะนั่นก็คือพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานั่นเองค่ะในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะพระองค์ท่านทรงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนค่ะในถิ่นทุรกันดารสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนนะคะแล้วก็มอบพระราชทานนะคะทุนการศึกษาค่ะให้แก่เด็กนักเรียนนั่นเองค่ะเหมือนอย่างภาพที่เด็กๆได้เห็นเลยพระองค์ท่านนะคะก็พระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนนั่นเองค่ะภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพนะคะที่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์นะคะในหลวงรัชกาลที่10ของเราค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ลงนามถวายพระพรนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนั่นเองค่ะแล้วตามบ้านเรือนของประชาชนเรานะคะหรือที่เด็กๆสังเกตเห็นที่โรงเรียนของเราค่ะก็จะมีการประดับธงนะคะตามบ้านเรือนแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆได้สังเกตเห็นไหมคะว่าที่โรงเรียนของเราที่โรงเรียนของเรานะคะน้องน็อตบอกว่าสังเกตเห็นธงชาติแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะติดอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่หน้าโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติของใครนะคะของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่นะลูกรัชกาลที่เท่าไหร่นะรัชกาลที่10นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติและวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนานะคะเกี่ยวกับพระราชประวัติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10กันมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามเด็กๆดีกว่าว่าเด็กๆจำได้กันหรือเปล่านะว่าวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ตรงกับวันที่เท่าไรคะ
1: 28
0: วันที่เท่าไหร่นะลูก
1: 28
0: เดือนอะไรคะ
1: เดือนกรกฎ
0: าคมเดือนกรกฎาคมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วพันไม้ประจำรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่10ของเราคือต้นอะไรคะลูก
1: ต
0: ้
1: น
0: อะไรนะคะต้นรวงผึ้งดอกของต้นรวงผึ้งมีสีอะไรคะ
1: ม
0: ีสีเหลืองนะคะมีลักษณะเป็นช่อนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและคุณครูบี้อยากจะถามอีกนะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าพระราชบิดาและพระราชมารดานะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ของในหลวงรัชกาลที่10ของเราค่ะคือใครนะ
2: พระราชมารดา
0: พระราชบิดาในหลวงรัชกาลที่10หรือว่าคุณพ่อคือในหลวงรัชกาลที่เท่าไรคะ
2: 9
0: ในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชบิดาของใครคะของในหลวงรัชกาลที
2: ่
0: 10แล้วสมเด็จพระพันปีหลวงล่ะคะเป็นพระราชมารดาหรือเป็นคุณแม่ของในหลวงรัชกาลที่เท่าไรลูกรัชกาลที่เท่าไรนะคะรัชกาลที่10นั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเด็กๆปรบมือให้เต็มดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาค่ะเกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเด็กๆสามารถสนทนาสอบถามนะคะแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าวันพระราชสมภพตรงกับวันที่เท่าไรพันไม้ประจำรัชกาลก็คือต้นรวงผึ้งค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับไปพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วก็เอามือไว้ที่ตักค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงกิจกรรมอะไรแล้วคะ
1: ก
0: ี
1: ฬาสร้างสรรค์
0: เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

0: และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆได้ทำถึงกี่กิจกรรมคะ
1: 3
0: กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะลูก
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันค่ะมีอุปกรณ์อะไรคะ
1: แผ่นรอง
0: ปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2คือวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองมีอุปกรณ์อะไรคะมีกระดาษนะคะสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและ
1: สี
0: เทียนที่ใช้สำหรับวาดภาพนั่นเองค่ะแล้วกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมรูดสีค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูอุปกรณ์ของเราดีกว่าค่ะว่าวันนี้ถ้าเด็กๆจะทำกิจกรรมการรูดสีจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะผู้กันขนาดต่างๆและเชือกที่ใช้ในการทำกิจกรรมรูดสีนั่นเองค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมใหม่ของเราชื่อกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมรูดสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีกว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้แผ่นรองนุ่มนะคะเอารองเอาไว้ด้านล่างเลยแล้วเด็กๆต้องไปปั๊มสัญลักษณ์ที่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆนำกระดาษมาค่ะเด็กๆจะต้องพับครึ่งกระดาษก่อนนะคะเด็กๆก็จับกระดาษค่ะพับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะให้ได้ครึ่งหนึ่งค่ะให้มุมนะคะชนกันทั้งสองด้านค่ะเด็กๆรูดกระดาษนะคะเมื่อเปิดออกมาค่ะเด็กๆก็จะเห็นว่ากระดาษแบ่งครึ่งอยู่ใช่ไหมคะลูกแล้วก็จะมีรอยพับอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับกระดาษแบ่งครึ่งแล้วนะคะเด็กๆหยิบเชือกค่ะที่อยู่ในสีน้ำที่เด็กๆต้องการเลยเด็กๆชอบสีอะไรนะคะเด็กๆก็จับเชือกมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีอยากจะใช้เชือกสีแดงค่ะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะคุณครูพันปลายเชือกเอาไว้ให้เด็กๆสำหรับจับด้วยนะคะคุณครูจะใช้เชือกจุ่มไปในสีค่ะแล้วก็ใช้ผู้คันนะคะแตะที่เชือกเอาไว้นิดหน่อยค่ะรูดเชือกขึ้นมาผ่านผู้คันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้สีของเรานะคะหยดเลอะเทอะนั่นเองค่ะมาคุณครูดึงเชือกออกมาจากแก้วสีของเราแล้วค่ะคุณครูก็จะเอามาวางไว้ที่กระดาษค่ะด้านเดียวนะคะลูกเด็กๆอาจจะขดเชือกนะคะหรือวางเป็นเส้นโค้งงอตามจินตนาการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆพับกระดาษอีกฝั่งนึงลงไปค่ะที่เราพับครึ่งเอาไว้นะคะเด็กๆกดให้แน่นเลยค่ะแล้วเหลือปลายเชือกเอาไว้ตรงที่คุณครูพันปลายเชือกสำหรับดึงใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆพับแล้วค่ะเด็กๆจับปลายเชือกแล้วก็ดึงเชือกเข้าหาตัวเราเองค่ะเมื่อเด็กๆดึงเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็นำเชือกค่ะไปเก็บไว้ในแก้วสีเดิมของเรานั่นเองค่ะเด็กๆหยิบเชือกที่อยู่ในแก้วสีแดงมาเด็กๆต้องเอาเชือกไปเก็บไว้ที่แก้วสีอะไรคะ สีแดงแล้วก็อย่าลืมนะคะบริเวณที่คุณครูพันปลายเชือกไว้สำหรับจับเด็กๆก็เอาห้อยไว้ด้านหน้า

0: ออกแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆก็มาดูผลงานของเราค่ะแล้วก็จะเปิดผลงานออกมาเลยนะเด็กๆก็จะได้ผลงานออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆจึงนำไปตากนะคะก่อนที่จะนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังตามจินตนาการเลยค่ะว่าเด็กๆเห็นว่าภาพที่เด็กๆทำนี้นะคะเป็นภาพอะไรนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆมือเลอะเด็กๆต้องทำอย่างไรคะลูก
1: เช
0: ็ดมือใช่แล้วค่ะเราก็ใช้ผ้าชุบหมาดหรือผ้าเช็ดมือนะคะเช็ดมือของเราให้แห้งค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมที่เป็นสีน้ำก็คือรูดสีเราต้องไปใส่อะไรก่อนนะคะลูกใส่เสื้อกันเปื้อนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือยังคะอยากแล้วเด็กๆบอกข้อตกลงได้ไหมว่าเรามีข้อตกลงอะไรกันบ้างจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะน้องอันตาบอกว่าเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้คะเล่นตามมุมนะเล่นตามมุมวันนี้คุณครูบีจะเปิดมุมให้เด็กๆเล่นดีไหมคะคุณครูบีนะคะจะเปิดมุมบทบาทสมมุติ

0: วันนี้เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบกี่กิจกรรมนะ
1: 2
0: กิจกรรมเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นมุมได้นั่นเองโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วห้องเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะน้องโอโซนพร้อมหรือยังคะน้องโอโซนก็พร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันเลยให้เด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆของเรานะคะก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง3กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มแรกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นดินน้ำม
0: ัน กิจกรรมปั้นดินน้ำมันกลุ่มที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนและกลุ่มที่3ทำอะไรลูกกิจกรรมอะไรนะคะ
1: ร
0: ูดสีนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆก็พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มแรกเชิญเลยค่ะมาหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่2นะคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3ต่อแถวได้เลยค่ะลูก

0: คุณแม่แต่งตัวไปเที่ยวเหรอคุณแม่จะไปเที่ยวที่ไหนลูก
1: ไปดูปลา
0: อ๋อที่ไปดูปลาใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรแล้วลูกเธอแตมทำกิจกรรมอะไรไปแล้วคะเอาว่าสีเทียนเดี๋ยวไปทำกิจกรรมที่สองนะมาน้องซีนน้องซีนว่าอะไรคะลูกคุณแม่จะไปซื้อบ้านหรอโอ้โหจะไปซื้อบ้านใหม่ล่ะคะคุณแม่ไปกับใครอะลูก
1: แม
0: ่ไปคนเดียวหรอแล้วมีอะไรด้วยเนี่ยดอกไม้

0: เร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วหรือยังคะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆไปเล่นอะไรมาบ้างคะ
1: เล่นตามม
0: ุ
1: ม
0: เล่นตามมุมที่วันนี้คุณครูเปิดให้เด็กๆเล่นใช่ไหมคะเมื่อสักครู่คุณครูพี่สังเกตเห็นว่าเด็กๆค่ะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ชื่นชมกันด้วยค่ะวันนี้นะคะผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะของใครเอ่ยของน้องเชอร์แตมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูเชิญน้องเชอร์แตมหน่อยค่ะเชอร์แตมมาทางนี้เลยลูกวันนี้น้องเชอร์แตมทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ก
0: ิ
2: จกรรม
0: การรูดอะไรคะ
2: รูดสี
0: รูดสีวันนี้น้องเชอร์แตมใช้สีอะไรในการรูดสีคะลูก
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วเมื่อเด็กๆหรือว่าน้องเชอร์แตมสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วน้องเชอร์แตมจินตนาการภาพว่าเป็นภาพอะไรคะ
2: ม้ากระโดดอยู่
0: อ๋อเป็นม้าที่กำลังกระโดดอยู่ใช่ไหมคะมีม้ากี่ตัวที่กำลังกระโดดอยู่คะน้องเชอร์แตม
2: สอง
0: มีม้าอยู่สองตัวเพื่อนๆคะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าว่าภาพของน้องเชอร์แตมมีม้าอยู่สองตัวเห็นเหมือนกันไหมคะสวยไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องเชอร์แตมหน่อยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลานค่ะก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้เด็กๆนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมการรูดสีมีภาพที่เด็กๆจินตนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ค่ะภาพอะไรอีกนะมีบางคนนะคะบอกว่าหนูจินตนาการนะคะว่าเป็นภาพจระเข้นะคะอยู่ในน้ำด้วยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะสามารถควบคุมมือของตนเองนะคะในการจับเชือกค่ะแล้วก็ไปกดเชือกกดเชือกแล้วดึงเชือกนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปล้างมือทำความสะอาดมือของเรานะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมอะไรแล้วคะ
1: เกมการศึกษาก
0: ิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างเลยนะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้น

0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆตอนนี้เด็กๆน่ารักหรือยังคะเอ๊น่ารักแล้วนั่งตัวตรงหรือยังเอ่ยเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพส่วนที่หายไปเกมนี้นะคะคุณครูบีก็จะมีทั้งภาพหลักและภาพย่อยค่ะภาพหลักของคุณครูนะคะจะเป็นภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณครูบีค่ะภาพหลักนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีส่วนที่หายไปนะคะที่เป็นรอยอะไรคะลูกเป็นรอยประนะคะที่ไม่มีสีใช่ไหมคะนั่นก็คือส่วนที่หายไปนั่นเองตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะถ้าเป็นภาพที่สมบูรณ์จะต้องเป็นวงกลมสีอะไรคะสีแดงแต่ตอนนี้เป็นวงกลมหรือยังคะยังเป็นขอเชิญน้องทาค่ะน้องทาร่ามาสังเกตภาพย่อยสิคะลูกว่าภาพไหนที่จะเอาไปจับคู่กันแล้วจะเติมเป็นภาพวงกลมที่สมบูรณ์คะนักไปจับคู่ได้เลยวางถึงไหมคะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้น้องทาร่าหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีจะยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งภาพดีกว่าเรามาดูภาพหลักของเราก่อนภาพหลักภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะสีอะไรลูกสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าภาพย่อยของเราภาพไหนนะถ้าไปจับคู่กันแล้วภาพสี่เหลี่ยมจะเป็นภาพที่สมบูรณ์เอามือวางที่ตะกอนจับไหล่จับหูยกมือขึ้นค่ะคุณครูบีมองเห็นน้องนับตังค่ะเดี๋ยวนับตังมาหยิบให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะว่าต้องเอาภาพไหนไปจับคู่คะลูกสังเกตที่ภาพย่อยของเราก่อนไปวางจับคู่เลยมาต่อกันแล้วก็จะกลายเป็นภาพสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเด็กๆเล่นได้ไหมคะเล่นได้เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเล่นเกมเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วจำข้อตกลงได้ไหม
1: ได้
0: ทำอะไรบ้างคะข้อตกลงของเราเราจะต้องเล่นเกมร่วมกับใครร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มของเราแบ่งปันกันเล่นเมื่อคุณครูให้สัญญาณว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงลูกเก็บเกมการศึกษาไว้ที่ไหนคะใส่ตะกร้าแล้วก็นำไปไว้ในมุมอะไรลูกมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปแบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มกันได้แล้วใช่ไหมคะพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่คะลูกกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะเดินเป็นแถวไปนะคะกลุ่มที่สามกลับหลังหันแล้วเดินเลยค่ะกลุ่มที่สี่เชิญเลยค่ะลูก

กันเก็บทุกคนเก็บเลยค่ะมาช่วยกันเก็บ

นกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวเอามือวางที่ตักค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสามารถเล่นได้มั้ยคะเล่นได้แล้วสนุกไหมคะแล้วเด็กๆสามารถสังเกตภาพหลักส่วนที่หายไปแล้วนำภาพย่อยมาจับคู่กันได้หรือเปล่าคะจริงหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าเล่นได้เหมือนกันค่ะแล้วเด็กๆช่วยกันเล่นในกลุ่มไหมคะคุณครูบีก็สังเกตนะคะว่าเห็นเด็กๆช่วยการสังเกตภาพในกลุ่มของตนเองแล้วก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นเกมเสร็จแล้วเด็กๆทำอย่างไรคะลูกก่อนที่เด็กๆจะเก็บเกมการศึกษาเด็กๆต้องยกมือทำอะไรก่อนคะยกมือเพื่อที่จะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเกมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีนะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วพบว่าเด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องค่ะเก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเด็กๆจำได้หรือเปล่าเราทำกิจกรรมอะไรกันไปคะกิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะได้น่าสนใจ

0: กันทุกคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสนทนาข่าวกันแล้วเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณที่คุณครูบีให้ได้ไหมคะทำได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องเก่งมากเลยค่ะแล้วคุณครูนะคะให้คำสั่งกับเด็กๆไปเด็กๆปฏิบัติได้ไหมคะวันนี้คุณครูบอกให้เด็กๆจับคู่กี่คนจับคู่ต้องกี่คนคะ
1: 2
0: คนจับคู่แล้วให้เด็กๆนับอะไรคะลูก
1: น
0: ับ
1: ที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปน
0: ับนับที่ตัวเรา1เพื่อน2แล้วเราจับมือกันแล้วก็กระโดดนับกี่ครั้งคะ
1: 2
0: นับ1ถึง
1: 5
0: คำสั่งที่2คุณครูบีบอกให้จับกลุ่มกี่คนลูกจับกลุ่มกี่คนนะ
1: 3
0: คนเมื่อเด็กๆจับกลุ่ม3คนแล้วคุณครูบอกว่าให้เด็กๆทำอะไรต่อหมุนอะไรคะหมุนเป็นวงกลมแล้วเด็กๆก็ต้องนับเลข1ถึงเลข5โอ้โหเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆยังจำได้ค่ะเมื่อเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายกันสนุกสนานแล้วเด็กๆก็ได้ไปทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าหน่วยการเรียนรู้ของเราวันนี้คือหน่วยอะไร
1: หน่วยในหลวง
0: หน่วยในหลวงหรือชื่อหน่วยว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10วันพระราชสมภพหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ
1: 28
0: เดือนอะไรนะคะ
1: เด
0: ือ
1: นกรกฎาคม
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วพันไม้ประจำรัชกาลมีสีอะไรคะลูกมีสีเหลืองชื่อต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้นรวงผึ้งโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะตอบได้เสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะและเด็กทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้ววันนี้เราไปทำอะไรกันนะศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆได้ใช้นิ้วมือน้อยๆของตนเองนะคะสร้างสรรค์ผลงานการรูดสีนั่นเองวันนี้เด็กๆใช้สีอะไรในการรูดสีคะ
1: ส
0: ีแดงมีสีอะไรคะลูก
1: ส
0: ีน้ำเงินและสีอะไรสีเหลืองนั่นเองค่ะเราใช้อะไรในการรูดคะนอกจากใช้ใช้เชือกนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้ววันนี้คุณครูให้เข้ามุมอะไรบ้างคะมุมวิทยาศาสตร
1: ์
0: มุมหนังสือมุมบล็อกและและมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเด็กๆก็ไปเล่นมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆทำอะไรนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่า
1: เร
0: ียบร้อยน่ารักมากๆเลยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้เล่นไปชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะ
1: เกมการศึกษา
0: เกมการศึกษาวันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรนะ
1: เกม
0: จับคู่ภาพจับคู่ภาพส่วนที่หายไปเก่งมากค่ะเด็กๆสังเกตภาพมีภาพอะไรบ้างคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะเก่งมากเพื่อนจดจำได้ว่าวันนี้เราเล่นเกมอะไรกันไปบ้างและเด็กๆสามารถจับคู่ส่วนที่หายไปได้ถูกต้องใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนะคะบอกลาเพื่อนๆนักเรียนปลายทางเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: เนี้ยใช่ๆต้องจัดการ
1: ถูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
2: อย่างนี้พวกเราคงไปไม่ทันแน่ๆ
3: ไม่หรอก
1: เราต้องหนีให้ได
4: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ฤทธิ์ผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วล่ะ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างวุ่นวิตด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่า

0: แทนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้ไหมคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดด้วยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำล้างมือให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่าเนี่ยคราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
2: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน มาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ทางนี้ครั้งนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
2: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
2: นี่
3: นะคะ
2: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
2: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
2: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
2: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตาย

0: ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุยตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
1: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงมาก
2: ใกล้มาก
3: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66-67มาลองดูซิดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิ
2: แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
3: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์เจอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
2: ค่ะ
3: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะความยืดหยุ่นของผิว
2: ที่เขา
3: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไงไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาแล้ว17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
2: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนูก็ได
3: ้อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
2: ่ค่ะ
3: มาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดและปล่อยดูดและปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่เราก็ลองซิผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
2: อ๋อค่ะ
4: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
3: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
2: ้
3: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆนะพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
2: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
3: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆใช้และอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
2: ด
3: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาข้อจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยห้อยไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
2: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากมากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งความเสริมความงามด้วยค่ะ
3: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
2: ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
3: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทำมอยส์เจอไรเซอร์

0: แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: เอ่ยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
1: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
0: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
1: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
0: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
1: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมแรกเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ

0: กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานบ้านของเด็กๆคนไหนฝนตกบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยเมื่อวานนะคะบ้านของคุณครูบีค่ะฝนตกแรงมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะกลับจากโรงเรียนตอนเย็นคุณครูบีก็ขับรถกลับบ้านแต่ว่าที่โรงเรียนของเราเมื่อวานฝนตกไหมคะลูก
1: ตก
0: ตกไหมนะคะเมื่อวานตอนกลางวันที่โรงเรียนฝนไม่ได้ตกแต่ว่าตอนเย็นฝนเป็นยังไงคะลูกฝนตกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะให้น้องเชียร์แตมเล่าก่อนค่ะลูก
1: เ
0: พราะว่าฝนมันกำลังปล่อยๆลงมาใช่ไหมคะเหมือนกับคุณครูบีเลยค่ะเมื่อวานนะคะตอนเย็นระหว่างที่คุณครูบีขับรถกลับบ้านที่โรงเรียนของเรานะคะฝนก็เริ่มตกลงมาฝนก็ปล่อยลงมานะคะเล็กน้อยเมื่อคุณครูบีขับรถไปเรื่อยๆค่ะจนไปถึงที่บ้านของคุณครูบีค่ะฝนก็ตกลงมาแรงมากๆเลยคุณครูบีนะคะก็นั่งอยู่ในรถยนต์ของคุณครูเพราะว่าฝนตกแล้วคุณครูบีก็ยังออกไปไม่ได้ค่ะคุณครูบีเข้าบ้านไม่ได้คุณครูบีก็นั่งอยู่ในรถสักแป๊บนึงแล้วคุณครูบีก็คิดว่าเอ๊ะถ้าฝนตกแบบนี้คุณครูบีจะทำอย่างไรดีนะถึงจะเข้าบ้านของคุณครูได้ค่ะคุณครูบีต้องถ้าเกิดว่าอยากเข้าบ้านถ้าคุณครูบีมีเสื้อกันฝนอยู่ในรถคุณครูก็สามารถเอาเสื้อกันฝนมาใส่แล้วก็เดินออกจากรถไปแล้วก็กลับเข้าบ้านได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อวานที่รถของคุณครูบีนะคะคุณครูบีก็เปิดลิ้นชักที่รถดูคุณครูบีก็ไม่มีเสื้อกันฝนเลยค่ะเด็กๆคุณครูบีก็เอ๊ะจะทำอย่างไรดีนะที่จะได้กลับเข้าไปในบ้านแล้วคุณครูบีก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าด้านหลังรถของคุณครูบีตรงเบาะนั่งข้างหลังคุณครูมีร่มกันฝนอยู่หนึ่งคันค่ะโอ้โหคุณครูบีรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีร่มกันฝนอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณครูบีจะเป็นยังไงคะลูกคุณครูบีถ้าออกไปก็เปียกฝนแต่ถ้าใช่แต่ถ้ารอจนฝนหยุดตกคุณครูบีก็จะต้องนั่งติดอยู่ในรถนานเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์นะคะสำรองหรือว่าเตรียมเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเหมือนกับเหตุการณ์ฝนตกที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าวันนี้ฝนอาจจะตกได้ใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยค่ะทุกคนช่วยคุณครูบีบอกว่าถ้าฝนตกคุณครูบีต้องมีอะไรนะมีร่มแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันฝนมีเสื้อ
1: มีรองเท้าดูแล้วก็มีหมวกกันฝนได้คร
0: ับ โอ้โหเราสามารถเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนฟังคะมีคนไหนดีนะคุณครูบีขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้านั่งตัวตรงเลยเดี๋ยวน้องอิงฟ้าจับไมค์แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยค่ะ
2: หนูไปบ้านกงมา
0: น้องอิงฟ้าไปบ้านของกงมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไปทำอะไรที่บ้านกงมาคะลูก
2: หนูไปเล่นกับน้อง
0: หนูไปเล่นกับน้องน้องชื่ออะไรคะ
2: อัญญา
0: น้องอัญญาน้องอัญญาเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย
2: เด็กผู้หญิง
0: น้องอัญญาผู้หญิงแล้วน้องอิงฟ้าเล่นอะไรกับน้องอัญญาบ้างคะลูก
2: ร้อยเชือก
0: ร้อยเชือกร้อยเชือกเป็นอะไรคะ
2: เป็นลูกปัด
0: ร้อยเชือกกับลูกปัด ร้อยประดิษฐ์เป็นอะไรคะลูก
2: เป็นข้อมืออ๋อ
0: เป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมคะแล้วน้องอัญญาร้อยเป็นสร้อยข้อมือเหมือนกับน้องอิงฟ้าไหมคะ
2: เป็น
0: โอ้ร้อยสร้อยข้อมือกันคนละกี่เส้นคะ
2: สองเส้น
0: คนละสองเส้นเลยเหรอคะเอ๊แล้วนอกจากเล่นกับน้องอัญญาแล้วน้องอิงฟ้าทำอะไรที่บ้านของกงอีกคะลูก
2: หนูช่วยแม่ทำอาหาร
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยเหรอคะทำเมนูอะไรจำได้ไหมเมนูอะไรจำ
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดโอ้โหเด็กๆคนไหนเคยทานข้าวผัดบ้างคะหลายคนนะคะเคยรับประทานข้าวผัดแล้วน้องอิงฟ้าใส่อะไรลงไปในข้าวผัดของน้องอิงฟ้าบ้างคะ
2: กุ้ง
0: มีกุ้งมีอะไรอีกคะลูก
2: มีไข่มีหมู
0: มีอะไรอีกคะ
2: มีผัก
0: ผักที่น้องใส่ไปในข้าวผัดเป็นผักอะไรน้องจำชื่อได้ไหมคะเขาเรียกว่าอย่างไรมีสีอะไรผักที่น้องใส่ลงไปในข้าวผัด
2: สีเขียว
0: อ๋อมีสีเขียวมีสีอะไรอีกไหมคะมีสีอะไรอีกไหมลูก
2: มีแล้ว
0: อ๋อมีแค่ผักสีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าน้องยังจำชื่อผักชนิดนั้นไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่น้องอิงฟ้าบอกว่าไปที่ไหนมาคะไปที่บ้านของกงมานั่นเองไปทำ
1: ไปเล่นกับน้อง
0: แล้วก็
1: ไปทำข้าวผัดครับ
0: ไปเล่นกับน้องชื่อว่าน้องอะไรนะ
1: น้องอ
0: ั
1: ญญา
0: น้องอัญญาไปเล่นอะไรกับน้องอัญญาคะ
1: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยเป็นอะไรคะลูก
1: ร้อยเป
0: ็นสร้อยข้อมือใช่ไหมคะร้อยกันคนละกี่เส้น
1: 2 เส้น
0: แล้วนอกจากเล่นกับน้องอัญญาแล้วน้องอิงฟ้าช่วยใครทำอะไรนะช่วยใครนะคะช่วยคุณแม่ทำข้าวผัดเมื่อสักครู่น้องอิงฟ้าบอกแล้วว่าข้าวผัดของน้องอิงฟ้าใส่อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเมื่อสักครู่คุณครูบีเห็นน้องมาร์กี้ยกมือค่ะน้องมาร์กี้ตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าน้องอิงฟ้าใส่อะไรไปในข้าวผัดบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีผักมีอะไรอีกคะ
1: กุ้งไข่อ
0: ะไรนะลูก
1: ไข่
0: แล้วก
1: ็
0: หมูเก่งมากเลยใส่ทั้งหมดกี่อย่างคะ
1: 4 อย่าง
0: ไหนนับเลขพร้อมๆกัน1 2 3 4โอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนนะคะตอบคุณครูบีได้แสดงว่าวันนี้เด็กๆ เป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจทำอะไรลูกตั้งใจฟังเพื่อเล่าเรื่องราวใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกรีนนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีน้องกรีนนั่งตัวตรงเลยนะน้องกรีนมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: คุณครูจะพาไปดูหนัง
0: คุณครูจะพาไปดูหนังหรือว่าวันคุณครูจะพาน้องไปทัศนศึกษาใช่ไหมคะแล้วจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังเราได้ไปหรือยัง
2: ยัง
0: เรายังไม่ได้ไปแต่ว่าเรารู้วันที่เราจะไปทัศนศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วน้องบอกความรู้สึกสิว่ารู้สึกอย่างไรเราจะได้ไปทัศนศึกษากันแล้ว
2: ตื่นเต้น
0: แล้วเป็นยังไงอีกลูกอยากไปไหม
2: อยาก
0: อยากที่จะไปใช่ไหมคะวันนั้นน้องจะไปกับใครบ้าง
2: คุณครูกับเพื่อนเพื่อน
0: คุณครูกับเพื่อนๆแล้วผู้ปกครองไปด้วยไหมคะวันนั้นใครจะไปกับน้อง
2: แม่
0: คุณแม่จะไปทัศนศึกษากับน้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะโอ้โหน้องกรีนอยากออกมาบอกความรู้สึกว่า จะได้ไปทัศนศึกษากับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเขาจะรู้สึกอย่างไรนะเมื่อกี้เขาบอกน้องกรีบอกว่าตื่นเต้นจะได้ไปทัศนศึกษาไปดูหนังเด็กๆตื่นเต้นไหมคะเด็กๆตื่นเต้นเฝ้ารอคอยวันที่เราจะไปทัศนศึกษากันเดี๋ยวพอถึงวันแล้วเดี๋ยวคุณครูพาไปตกลงไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆในห้องเรียนค่ะขออาสาสมัครออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาเพื่อที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียนค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆห้องเรียนปลายทางบอกเล่าเรื่องราวกันได้สนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางบอกว่าฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของเรานะคะก็ยังมีเพื่อนๆที่อยากจะออกมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกค่ะคุณครูบีจะขอเชิญน้องน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: วันนี้ก่อนที่น้องจะมาโรงแรมพี่น้องเลยเพื่อเอาไม้กวาดวัดท้องรองเท้าดูก่อนว่ามีตัวอะไรอยู่ไหมแล้วเอื้อนก็กระโดดออกมา
0: ก่อนที่น้องข้าวตังจะมาโรงเรียนพี่ของน้องข้าวตังชื่อพี่อะไรนะคะ
2: ชื่อพี่แตงกวาครับ
0: พี่แตงกวานำรองเท้าออกมาเคาะก่อนเพื่อที่จะดูว่ามีตัวอะไรอยู่ไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เจอตัวอะไรคะ
2: อึ่งอ่างครับ
0: เจออึ่งอ่างกระโดดออกมาจากนั้นทำอย่างไรต่อพี่แตงกวาทำอย่างไรต่อคะ
2: พี่เลยก็ใส่รองเท้าแล้วก็มาเดินทางมาโรงเรียนครับ
0: อ๋ออึ่งอ่างกระโดดไปแล้วพี่แตงกวาก็เลยใส่รองเท้าแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนพร้อมกับน้องข้าวตังใช่ไหมคะเด็กๆขาการที่เด็กๆจะใส่รองเท้าแล้วเราเคาะรองเท้าก่อนที่จะใส่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าพี่แตงกวาบอกว่าต้องดูก่อนว่ามีตัวอะไรเข้าไปในรองเท้าของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใน
1: รองเท
0: ้
1: าแล้วมันจะปล่อยพ
0: ิ
1: ษใส่เรา
0: ถ้ามีสัตว์ที่มีพิษอยู่ในรองเท้าแล้วเราไม่ได้เคาะดูก่อนว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเราใส่เข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยแต่เด็กๆค่ะเด็กๆมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์อันตรายเข้าไปได้วิธีการป้องกันมีเพื่อนบอกว่าเคาะรองเท้าก่อนใช่ไหมคะแล้วนอกจากการที่เราจะเคาะรองเท้าเพื่อดูว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเด็กๆจะป้องกันอย่างไรไม่ให้สัตว์อันตรายเข้าไปในรองเท้าเราได้
1: ใส่รองเท้าเพื่อดูก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้กวาดเขี่ยให้ออกไปจากรองเท
0: ้
1: า
0: อาจจะใช้ไม้กวาดเขี่ยใช่ไหมคะวิธีการป้องกันคุณครูบีมีวิธีการป้องกันมาบอกเช่นอย่างแรกเลยเด็กๆรู้จักชั้นวางรองเท้าไหมคะ
1: หนูมีชั้น
0: รองเท้าที่บ้านใครมีชั้นวางรองเท้าคะลูก
1: เป็นลิ้นชัก
0: ก็ได้เราสามารถนำรองเท้าของเราเนี่ยวางบนชั้นวางรองเท้าวางชั้นที่อยู่สูงขึ้นมาเหนือจากพื้นดินถ้าเกิดเราวางไว้ที่พื้นต่ำๆเนี่ยสัตว์มีพิษต่างๆมันก็จะเข้าไปได้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าจริงๆคือเป็นผักคมมันก็จะกระโดดใส่ที่มันเป็นงูก็จะเล
0: ื้อ
1: ย
0: ใช่เราจะได้แต่ว่าถ้าเราวางรองเท้าไว้ที่ชั้นที่สูงขึ้นสัตว์มันจะเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปไม่ได
1: ้ประตูไม่ได้
0: อย่างที่น้องน็อตบอกว่าที่บ้านน้องน็อตเป็นลิ้นชักเอาเก็บไปในลิ้นชักแล้วก็ป ิดประตูสัตว์ที่เป็นอันตรายเข้าไปได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได
1: ้อันนั้นเพราะสัตว์มันไม่มี
0: มันเปิดประตูเข้าไปไม่ได้สัตว์เขาไม่สามารถเข้าไปได้
1: ไม่ได้เพราะคนมีมือ
3: เพราะว่า
0: ค่ะนั่นแหละเป็นวิธีการป้องกันก็คือ
1: เอาไว้ในบ้านก็ได
0: ้เอาไว้ในบ้านก็ได้แล้วเราก็เก็บรองเท้าไว้ในบ้านปิดประตูใช่ไหมคะนั่นเป็นวิธีการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้สัตว์ที่มีพิษต่างๆเข้าไปอยู่ในรองเท้าของเราเด็กๆวันนี้กลับไปที่บ้านเราจะเก็บรองเท้าไว้ที่ไหนคะไว้ที่ไหนนะไว้ที่ชั้นวางรองเท้าอยู่ข้างล่างหรือข้างบน
1: ข
0: ้
1: างบน
0: ข้างบนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวนะคะต่างๆแล้วก็มาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เล่าเรื่องราวได้เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ซึ่งนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราก็จะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีชิค่ะคืออะไรคะ
1: กลอง
0: นั่นเองค่ะจะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: สัญญาณจังหวะ
1: เร็ว
0: และสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทบทวนสัญญาณจังหวะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะ

ได้พื้นที่หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขย่งตัวสูงๆหรือว่าย่อตัวลงต่ำๆได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: ม้าลายค่ะ
0: ม้าลายน่ารักมากๆเลยค่ะใครนี่อีกนะน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
2: กำลังจะวิ่งครับ
0: กำลังจะวิ่งเก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
3: ผีเสื้อกางปีกค่ะ
0: ผีเสื้อกางปีกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: คะ
1: กระโดดตบค่ะ
0: กระโดดกบเก่งมากเลยค่ะมีใครท่าทางไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
2: นกบินไปหาอาหารค่ะ
0: นกบินไปหาอาหารเก่งมากเลยค่ะ

โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากเลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะน้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขค่ะ
0: สุนัขเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องข้าวปังทำท่าอะไรลูก
1: กำลังจะยิงปืนครับ
0: อ๋อทำท่ากำลังยิงปืนใช่ไหมคะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: กี้ทำท่าอะไรคะ
1: หนูกำลังบินค่ะ
0: ทำท่านกกำลังบินอีกแล้ววันนี้ห้องเรานะคะมีท่านกกำลังบินเยอะมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเปลี่ยนท่าทางไม่ซ้ำกันแล้วทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะแต่เราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปด้านหน้าอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าคุณครูบีกำลังทำอะไรคะเคลื่อนไหวถอยหลังเด็กๆสามารถทำแบบคุณครูได้นะคะลูกใครถ้าไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ทำท่าปั่นจักรยานเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากๆเลยค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะในเด็กพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีอยากจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงออกกำลังกายกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะฝึก

เด็กๆร้องได้หรือยังคะถ้าเด็กๆร้องได้แล้วเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆช่วยคุณครูบีร้องเพลงได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอีกสัก2รอบค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองแรงๆค่ะกลับไปทางที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีท่าทางนะคะที่หลากหลายค่ะบางคนนะคะสามารถเขย่งตัวสูงๆแล้วบางคนก็ย่อตัวลงต่ำๆได้ดีค่ะและตอนนี้นะคะเมื่อเด็กๆรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ปวดเมื่อยนะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะแล้วเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันได้เลยค่ะ

0: ให้เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายเหนื่อยหรือยังคะ
1: หาย
0: หายเหนื่อยแล้วนั่งสมาธิแล้วเราก็เป็นอย่างไรคะมีสมาธิแล้วก็มีสติด้วยเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะได้อย่างถูกต้องค่ะและเด็กๆนะคะยังคิดออกแบบท่าทางตามจินตนาการได้อย่างหลากหลายค่ะพร้อมทั้งเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะออกกำลังกายมีท่าทางในการออกกำลังกายต่างๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆ เรียนหน่วยการเรียนรู้อะไรนะคะ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่เท่าไหร่คะลูกในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ
1: 20
0: เท่าไหร่นะคะลูกวันที่28เดือนอะไรนะคะ
1: กรกฎาคม
0: กรกฎาคมเก่งมากเลยค่ะเอ๊ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพันไม้ประจำรัชกาลชื่อว่าต้นอะไรคะต้นรวงผึ้งมีสีอะไรคะมีสีเหลืองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆโอ้โหแสดงว่าเมื่อวานเด็กๆนะคะตั้งใจฟังแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวที่เด็กๆได้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็มีเรื่องที่อยากจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำกรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยค่ะเด็กๆพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเด็กๆคิดว่าใครนะในหลวงของเรานั่นเองใช่ไหมคะคุณครูบีนะคะก็มีคลิปวิดีโอค่ะมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยเด็กๆอยากจะไปชมหรือยังคะนะถ้าอยากจะไปชมคลิปวิดีโอแล้วนั่งตัวตรงๆเอามือไว้ที่ตักได้เลยค่ะ
2: พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพระราชอิริยาบถทรงปืนเป็นภาพถ่ายในสมัยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสฤษดิ์เสนาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทรงเยี่ยมพระราชทานกำลังใจแก่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและทรงนำความรู้ด้านการทหารมาทรงถ่ายทอดให้กับกำลังพลด้วยหลังจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางทหารมาจากโรงเรียนนายร้อยดันทูนในสมัยนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ได้แผ่อิทธิพลมายังประเทศไทยโดยตั้งฐานปฏิบัติการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เขตรอยต่อบริเวณเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้หินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ดังกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนั้นเป็นการส่วนพระองค์แม้แต่ทหารในพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่องเมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงค่ายสฤษดิ์เสนาพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามยิงปืนที่อยู่ด้านหลังของค่ายพร้อมส่งปืนที่ทันสมัยแต่ละประเภทที่มีประจำการอยู่ในค่ายสฤษดิ์เสนาซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษหลังจากพระองค์ทรงปืนเสร็จสิ้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยังพื้นที่อำเภอเขาค้อและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความอันตรายมากเหตุการณ์ครั้งนั้นหมู่บ้านหมากแข้งถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปิดล้อมเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ2นายและยิงเฮลิคอปเตอร์ตกใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจำนวน1ลำช่วงเวลานั้นพระองค์อยู่ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อทรงทราบข่าวดังกล่าวจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินมายังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งทันทีในช่วงนั้นชาวบ้านหมากแข้งไม่มีใครทราบว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่แต่หลายคนสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์ที่บินมายังฐานปฏิบัติการมีสีแปลกๆและทหารที่กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์มีพระพักคล้ายกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อทราบว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาก็รีบออกจากบ้านมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ แต่พระองค์มีรับสั่งให้รีบกลับเข้าบ้านไม่ต้องมารอต้อนรับเพราะทรงเกรงว่าจะได้รับอันตรายในคืนนั้นพระองค์ทรงถ่ายทอดวิชาด้านการทหารที่ทรงศึกษามาจากต่างประเทศให้แก่ตำรวจทหารในพื้นที่เพื่อนำไปปฏิบัติก่อนที่ช่วงเช้าตรู่ทรงนำกำลังทหารเดินลาดตระเวนเพื่อหาจุดที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีจนทรงหาพบพร้อมพระราชทานแนวทางและวิธีวางกำลังโดยรอบฐานจากนั้นได้มีพระราชกระแสกับชาวบ้านว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมอีกครั้งถัดมาอีกไม่กี่วันพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งตามที่เคยมีพระราชดำรัสไว้ด้วยทรงห่วงใยประสบกนิกรพร้อมทรงนำอุปกรณ์การศึกษามาพระราชทานแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านหมากแข้งอีกด้วยสร้างความปลาบปลื้มแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างหาที่สุดมิได้
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์พระปรีชาสามารถด้านการทหารเผยแพร่โดยไทยรัฐทีวีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอเด็กๆเห็นใครคะ
1: นายลุง

0: ัชกาลที่10เอ๊ะในหลวงรัชกาลที่10ในคลิปเนี่ยท่านทรงแต่งชุดอะไรคะลูก
1: ทหาร
0: ชุดอะไรนะคะ
1: ทหาร
0: ชุดทหารพระองค์ท่านไปทำอะไรคะลูกในหลวงพระองค์ท่านเสด็จเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะไปในพื้นที่ที่มีอันตรายมีใครมาทำอะไรคะในพื้นที่นั้นมีผู้ก่อการร้ายใช่ไหมคะเข้ามาในพื้นที่มาทำให้ประชาชนในพื้นที่เป็นอันตรายในหลวงพระองค์ท่านจึงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปทำอะไรคะ
1: ไป
0: ดูแนวทางไปดูพื้นที่ว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยซุ่มอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแล้วในหลวงพระองค์ท่านก็บอกแนวทางให้กับทหารและตำรวจเพื่อที่จะทำยังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อะไรคะลูกถูกต้องเพื่อที่ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยมาทำร้ายประชาชนได้ใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหในหลวงของเราเก่งไหมคะ
1: เก
0: ่งใช่ไหมคะวันนี้นอกจากคลิปวิดีโอแล้วคุณครูนะคะก็ยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ของเราด้วยเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพกันค่ะนี่ก็คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้านการทหารเด็กๆเห็นภาพในหลวงของเราไหมคะในหลวงพระองค์ท่านทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศมีอีกภาพนะคะนี่เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงชุดเครื่องแบบทหารนั่นเองค่ะแล้วภาพนี้ภาพอะไรคะลูก
1: ทหาร
0: ภาพทหารนั่นเองเด็กๆคิดว่าทหารมีระเบียบวินัยไหมคะ
1: ม
0: ีสังเกตจากอะไรคะในภาพนี
1: ้
0: เขาเดินเป็นแถวเลยใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพการมีระเบียบวินัยเด็กๆก็จะสังเกตว่าทหารเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบวินัยนอกจากทหารเรามีระเบียบวินัยแล้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกบ้างจะเป็นทหารได้เราต้องเป็นอย่างไรคะ
1: ต
0: ้
1: องเก
0: ่งแล้วต้องอะไรอีก
1: เรียบร้อย
0: เก่งเรียบร้อยมีระเบียบวินัยแล้วก็อะไรนะน้องข้าวตังอดทนนะเพราะว่าทหารนะคะจะต้องเป็นอย่างไรคะลูกจะต้องแข็งแรงใช่ไหมคะอดทนไหนใครอยากที่จะเป็นทหารบ้างโอ้โหหลายคนเลยอยากที่จะเป็นทหารทหารเนี่ยใช่แล้วค่ะในหลวงของเรานะคะพระองค์ท่านก็ทรงมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความแข็งแรงอดทนพระองค์ท่านจึงได้ฝึกแล้วก็เป็นทหารได้ถ้าเด็กๆอยากเป็นทหารเด็กๆก็จะต้องทำยังไงนะคะลูกต้องฝึกนะใช่ไหมคะต้องมีอะไรอีกนะคะ
1: ม
0: ีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องอดทนด้วยใช่แล้วค่ะในหลวงของเรานะคะพระองค์ท่านต้องขับเครื่องบินได้ด้วยในหลวงของเราเนี่ยพระองค์ท่านเป็นที่รู้จักกันในพระนามว่าเจ้าฟ้านักบินเพราะว่าในหลวงของเราทรงขับอะไรได้คะลูกขับเครื่องบินได้เด็กๆทราบไหมว่าทหารอะไรที่สามารถขับเครื่องบินได้ทหารอะไรคะทหารอะไรนะโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางตอบมาแล้วคุณครูบีได้ยินเสียงแล้วค่ะทหารอากาศนั่นเองเพราะว่าการที่เราจะขับเครื่องบินเครื่องบินเราบินอยู่ที่ไหนคะ
1: บนฟ
0: ้าใช่แล้วถ้าเด็กๆอยากข

ขับเครื่องบินเราก็ต้องไปเรียนเป็นทหารอากาศใช่ไหมคะลูกในหลวงของเราค่ะพระองค์ท่านทรงขับเครื่องบินเก่งมากเลยเพราะว่าในหลวงของเราเป็นอะไรคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความกล้าหาญกันมาแล้วเด็กๆสนุกหรือเปล่าคะโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าออกมาสนทนาบอกเล่าเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยของตนเองแล้วก็ความกล้าหาญของตนเองนะคะให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะขอยกตัวอย่างของน้องข้าวตังค่ะนี่น้องข้าวตังออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับน้องข้าวตัง

0: มีระเบียบวินัยอย่างไรบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: อย่าแย่งของของผู้อื่น
0: ไม่แย่งของของผู้อื่นแล้วทำยังไงอีกลูก
1: เสร็จแล้วก็จัดแถว
0: เข้าแถวจัดแถวให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็รอคอย
0: รู้จักการรอคอย
1: ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้น้องเข้าตังหน่อยค่ะโอ้โหน้องเข้าตังออกมาพูดด้านการมีระเบียบวินัยแล้วใครอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องความกล้าหาญบ้างคะมาคุณครูขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนน้องจะเล่าเรื่องความกล้าหาญของน้องโอโซนให้เพื่อนๆฟังว่าอย่างไรลูก
1: โอโซนจะปกป้องน้อง
0: น้องโอโซนมีอะไรนะคะ
1: น้องโอโซนเป็นผู้หญิงโอโซนเป็นผู้ชายโอโซนต้องปกป้องน้อง
0: อ๋อน้องโอโซนเป็นผู้หญิงแล้วโอโซนเป็นผู้ชายน้องโอโซนจึงปกป้องน้องสาวตัวเองใช่ไหมลูกน้องโอโซนทำอย่างไรบ้างดูแลน้องปกป้องน้องอย่างไรบ้างคะ
1: โอโซนจะหอมน้องโอโซนและที่เคยมาทำร้ายน้องโอโซนโอโซนจะปกป้อง
0: น้องโอโซนเขาบอกว่าเขาแสดงความรักน้องสาวโดยการหอมน้องใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาทำอันตรายน้องสาวของน้องโอโซนน้องโอโซนก็จะปกป้องใช่ไหมคะโอ้โหถือว่าน้องโอโซนเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้สนทนาเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความกล้าหาญค่ะเด็กๆกล้าแสดงออกนะคะที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองค่ะว่าเด็กๆมีระเบียบวินัยและมีความกล้าหาญอย่างไรค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรกันแล้วคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำเยอะแยะมากเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำอะไรก่อนคะเตรียมความพร้อมก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมึกหนวดยาวดีกว่าเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าจำได้นะคะยื่นแขนออกมาเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบโอ้โหหนวดหมึกผูกโบหรือยังคะผูกโบแล้วน่ารักมากค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันมีอุปกรณ์อะไรคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองวาดภาพเก่งมากเลยค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์อะไรคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะแนะนำวัสดุอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ค่ะและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องบินนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะอาจจะใช้กระดาษลังหรือคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาวัสดุเหลือใช้อย่างอื่นค่ะนำมาตัดเป็นชิ้นส่วนนะคะเพื่อให้เด็กๆใช้ในการประกอบและก็ประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องบินนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะแล้วก็ผู้กันขนาดต่างๆค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วหรือยังคะรู้จักแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะบอกว่าการประดิษฐ์เครื่องบินทำอย่างไรเด็กๆจะต้องตั้งใจทำไมลูกตั้งใจทำอะไรนะคะตั้งใจฟังคุณครูถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังคุณครูเด็กๆจะจำขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องบินได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะทำอย่างไรบ้างศิลปะสร้างสรรค์ของเราคุณครูนะคะจะแจกแกนกระดาษทิชชู่ให้เด็กๆค่ะคนละ1ชิ้นแกนกระดาษทิชชู่ของคุณครูคนละ1ชิ้นนะคะปั๊มสัญลักษณ์ค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะจะติดตรงวงกลมตรงนี้มีกระดาษที่เป็นวงกลมแบบนี้คุณครูบีติดเอาไว้ให้เด็กๆทุกคนแล้วเด็กๆก็สามารถปั๊มสัญลักษณ์ได้เมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆจะต้องนำอุปกรณ์หรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่คุณครูบีตัดชิ้นส่วนเอาไว้ให้แล้วนำมาประกอบกันอย่างแรกเลยเด็กๆใช้ใบพัดเห็นไหมคะใบพัดของเรานำมาติดตรงวงกลมตรงนี้เด็กๆนะคะอาจจะไม่ต้องปั๊มสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆใช้ใบพัดติดลงไปเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์ตัวเองไหมคะอาจจะไม่เห็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะเด็กๆต้องปั๊มสัญลักษณ์บริเวณด้านข้างตัวเครื่องบินของเรานะเด็กๆทากาวตรงกลางนี้ก่อนแล้วก็ใช้ใบพัดติดลงไปแบบนี้เดี๋ยวคุณครูบีจะทำให้ดูนะคะห เด็กๆทากาวตรงบริเวณวงกลมที่คุณครูบีติดเอาไว้ให้แล้วก็ใช้ใบพัดแปะลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆต้องใช้มือกดลงไปให้แน่นๆนะคะกดลงไปให้ใบพัดเนี่ยติดอยู่กับส่วนที่จะใช้เป็นส่วนตัวลำเครื่องบินเลยค่ะเมื่อแน่นแล้วนะคะต่อไปเราจะติดอะไรคะลูกติดปีกของเครื่องบินค่ะนี่ติดปีกของเครื่องบินจะมีลักษณะเป็นชิ้นยังไงคะมีชิ้นที่ยาวกับชิ้นที่สั้นใช่ไหมคะชิ้นที่ยาวคุณครูจะให้เด็กๆติดเป็นส่วนปีกของเครื่องบินแต่ชิ้นที่สั้นเราจะติดเป็นส่วนไหนคะหางของเครื่องบินนั่นเองตอนนี้คุณครูบีจะติดปีกของเครื่องบินก่อนคุณครูบีก็จะทากาวเด็กๆอย่าลืมปาดกาวด้วยนะคะคุณครูบีจะทาไปบริเวณส่วนตัวของเครื่องบินตรงนี้คุณครูบีจะทากาวลงไปที่แกนกระดาษทิชชู่ของเราแล้วก็ใช้ปีกของเครื่องบินติดลงไปค่ะเด็กๆต้องออกแรงกดด้วยนะคะกดแล้วอาจจะนับในใจ1 2 3 4 5เพื่อให้มั่นใจว่าปีกของเครื่องบินเราเนี่ยติดอยู่กับแกนกระดาษทิชชู่แล้วเมื่อติดเสร็จแล้วคุณครูจะติดส่วนหางแล้วค่ะมีอยู่2ชิ้นที่เป็นส่วนหางของเครื่องบินเราจะติดชิ้นนี้ก่อนชิ้นที่ลักษณะคล้ายกันกับปีกของเครื่องบินเด็กๆสังเกตเห็นช่องตรงกลางไหมคะจะมีช่อง

0: องเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆนะคะนำช่องตรงนี้ใส่เข้าไปค่ะตรงขอบของแกนกระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปแบบนี้ออกแรงแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็จะล็อกไว้แบบนี้ค่ะตอนนี้หางเครื่องบินของเราครบยังคะยังไม่ครบยังมีอีกหนึ่งชิ้นค่ะก็คือชิ้นนี้เด็กๆก็สังเกตเหมือนกันว่ามีอะไรนะคะลูก
1: หน้าเคร
0: ื่อง
1: บ
0: ิน มีช่องอยู่ใช่ไหมคล้ายๆกับชิ้นเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะเราก็เอาช่องตรงนี้ใส่เข้าไปตรงไหนคะลูก
1: ข้างบน
0: ข้างบนตรงขอบของแกนกระดาษทิชชู่ค่ะดันลงไปถ้าตรงส่วนไหนเด็กๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นเด็กๆทาอะไรได้คะทากาวได้อาจจะถอดออกมาก่อนแล้วก็ทากาวไปนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บถ้าล็อกกาวใส่กาวทากาวไปแล้วก็อาจจะแน่นขึ้นแบบนี้ตอนนี้เป็นเครื่องบินหรือยังคะ
1: เป
0: ็
1: นแล้ว
0: แต่ว่าครบหรือยังนะยังคุณครูบีมีอะไรด้วยมีฝาขวดน้ำด้วยเมื่อเด็กๆประกอบส่วนของเครื่องบินเกือบจะครบแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเอาฝามาติดลงไปด้วยค่ะแล้วก็จับเครื่องบินหงายขึ้นมาทาส่วนของอะไรคะใบพัดทากาวไปบริเวณใบพัดตรงนี้แล้วเราก็ติดฝาขวดน้ำลงไปถ้าติดด้านนี้มันไม่แน่นเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้ตรงที่มีพื้นที่เยอะขึ้นติดแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรากดลงไปค่ะแบบนี้เลยตอนนี้เครื่องบินของเราเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: แต่ว่าสีสวยหรือยังคะสียังไม่สวยยังไม่มีสีสันเลยเด็กๆก็ใช้อะไรลูก
1: ส
0: ีน้ำในการระบายสีนั่นเองเวลาเราจะระบายสีน้ำเราต้องทำยังไงคะเราต้องปาดผู้กันก่อนแล้วเด็กๆก็ระบายสีน้ำลงไป

0: เด็กๆต้องค่อยๆทำนะคะลูกเพราะว่าตอนนี้กาวของเรายังไม่แห้งสนิทถ้าเด็กๆทำแรงชิ้นส่วนจะเป็นยังไงคะ
1: แรงก็จะหัก
0: จะหลุดแล้วก็หักได้นั่นเองค่ะเด็กๆต้องปาดสีน้ำดีๆนะคะถ้าเด็กๆเอาสีน้ำมาทาเยิ้มจนเกินไปจะเป็นยังไงคะ
1: หยด
0: หยดเลอะเทอะแล้วก็ผลงานของเราจะสวยไหม
1: ไม่สวย
0: ไม่สวยนั่นเองเด็กๆก็ค่อยๆทาไปลูก

เด็กๆทาเครื่องบินของเด็กๆให้มีสีสันให้สวยงามทั้งหมดเลยได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีขออนุญาตทาตรงใบพัดนิดนึงเอามือจับด้วยนะคะ

เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเราก็นำเครื่องบินของเรานะคะไปวางตากเอาไว้จนสีแห้งนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ

0: เด็กๆต้องบอกอะไรก่อนคะข้อตกลงเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถทำอะไรได้คะลูก
1: เล
0: ่
1: นตามม
0: ุมได้นั่นเองวันนี้คุณครูบีจะเปิดมุมให้เด็กๆเล่นได้แก่มุมบทบาทสมมุติมุมดนตรีและมุมวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 3
0: มุมได้แก่มุมอะไรคะลูกบทบาทสมมุติ

0: เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเข้าเล่นตามมุมได้แต่เมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงอะไรคะ
1: เก
0: ็
1: บของ
0: เก็บของเด็กๆต้องทำอย่างไร
1: เก
0: ็บของเล่นช่วยกันกับเพื่อนโยนของเล่นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้รีบเก็บแล้วก็โยนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เก่งมากค่ะถ้าเด็กๆบอกข้อตกลงได้ครบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันอ่ะเชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะลูก
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: น่าวาดภาพด้วยสีเทียนเชิญเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายทำอะไรนะคะ
2: ประด
0: ิ
2: ษฐ์เครื
0: ่
2: องบ
0: ิน ประดิษฐ์เครื่องบินเชิญเด็กๆนะคะหยิบอุปกรณ์ที่กลุ่มแล้วก็ไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะเชิญเลยค่ะลูก

ช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าบางคนนะคะวันนี้ทำได้ถึง3กิจกรรมเลยเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนมาให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานเพื่อนด้วยเด็กๆอยากเห็นหรือยังคะว่าเป็นผลงานของใครเด็กๆอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องสกายกับน้องริต้าหน่อยค่ะไหนเครื่องบินของน้องสกายไหนเครื่องบินของน้องริต้าคะเอาลำนี้นี่เองโอ้โหถือโชว์เพื่อนๆได้เลยค่ะลูกสวยไหมคะเด็กๆสวยเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวเรามาถามก่อนว่าน้องสกายทำอย่างไรบ้างสกายประดิษฐ์เครื่องบินอย่างไรบ้างคะ
1: ติดใบพัด
0: ติดใบพัดแล้วทำยังไงคะลูก
1: ติดฝา
0: ติดฝา
1: ติดปีก
0: ติดปีก
1: ติดหาง
0: ติดหางของเครื่องบินแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีนั่นเองเครื่องบินของน้องสกายสวยไหมคะเพื่อนๆสวยเก่งมากเลยค่ะน้องริต้าล่ะน้องริต้าทำอะไรบ้างคะวันนี
2: ้ทำวาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ประดิษฐ์เครื่องบิน
0: ประดิษฐ์เครื่องบินน้องริต้าทำอย่างไรในการประดิษฐ์เครื่องบินคะลูก
2: ติดใบพัด
0: ติดใบพัดแล้วทำยังไงอีก
2: ติดฝา
0: ค่ะ
2: ติดปีก
0: ปีก
2: ติดหาง
0: ติดหางใช้อะไรในการติดคะทาอะไรทากาวแล้วเมื่อเด็กๆประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วทำยังไงต่อ
2: ระบายสี
0: ระบายสีใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยของน้องริต้าสวยไหมคะ
3: สวย
0: สวยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเชิญเข้าที่ได้เลยเก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถประดิษฐ์เครื่องบินนะคะได้เหมือนกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทำอะไรนะตั้งใจฟังขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องบินใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังเด็กๆก็จะสามารถทำยังไงคะทำได้นั่นเองนะเมื่อเด็กๆทำศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้งสองกิจกรรมแล้วเด็กๆไปเล่นอะไรมาคะลูกไปเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆไปเล่นมุมอะไรกันมาบ้างคะน้องกรีนเล่นมุมอะไรคะลูก
4: บทบาทสมม
0: ุติกับมุมอะไรคะ
4: ดนตรี
0: กับมุมดนตรีแล้วน้องกุ้ยช่ายล่ะคะน้องกุ้ยช่ายเล่นมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเก่งมากเลยแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยดีหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้มือของเราเป็นยังไงนะยังรู้สึกว่าเลอะอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5052บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นนั่นก็คือเกมพื้นฐานการบวก1ถึง6ค่ะเด็กๆเคยเล่นเกมนี้กันหรือยังคะเด็กๆเคยเล่นหรือยังลูก
1: เคยแล้วคร
0: ับเคยแล้วเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเคยเล่นเกมพื้นฐานการบวกมาแล้วแล้วเด็กๆจำวิธีการเล่นได้ไหมคะจำได้ไหมนะน้องน้องเข้าตังกับน้องน็อตบอกว่าถ้า1บวกกับ0ก็จะได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะก็คือเอามารวมกันแล้วได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาสังเกตภาพเกมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเล่นเกมกันก่อนค่ะวันนี้ภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเครื่องบิน
0: ภาพเครื่องบินนั่นเอง
1: แล้วก็มีอันว่างเปล่าม
0: ีภาพหลักที่เป็นภาพใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะที่มีจำนวนเครื่องบินต่างๆไม่เท่ากันภาพนี้มีเครื่องบินกี่ลำคะลูกกี่ลำนะคะ1ลำ2ลำ3ลำ4 5 6ลำนะเก่งมากเลยเด็กๆสามารถนับเลขได้เมื่อเด็กๆ เห็นภาพหลักตรงนี้แล้วทราบจำนวนแล้วก็จะมีภาพอะไรคะภาพย่อยที่เป็นชิ้นเล็กเราจะเอาภาพย่อยที่เป็นชิ้นเล็กเนี่ยไปวางตรงภาพหลัก2ชิ้นแล้วรวมกันจะต้องได้จำนวนเท่ากับภาพหลักเช่นภาพแรกมีเครื่องบินกี่ลำนะลูก1ลำนะเด็กๆบอกเคยเล่นมาแล้วเดี๋ยวคุณครูบีจะทบทวนก่อนว่าเราจะหยิบภาพย่อยภาพไหนมาวางเป็นภาพแรกคะ
1: เลข
0: อะไรนะคะ1กับ0ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตก่อนเลยเพราะว่าน้องน็อตตอบเสียงดังฟังชัดน้องน็อตจะหยิบภาพไหนคะลูก
1: ภาพเลข1
0: หยิบเครื่องบินที่มี1ลำกับภาพที่มีจำนวนเท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนอีกคะไปวางชิดกันจับคู่กันแบบนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำตอบว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้มีจำนวนเท่ากับเท่าไรคะ0และ1 0รวมกับ1
1: ได้
0: เท่าไหร่คะลูก
1: 1
0: มีเครื่องบิน1ลำเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนต่อมาขอยกตัวอย่างอีกสัก1ภาพภาพนี้มีจำนวนเท่ากับเท่าไหร่คะ2ใช่ไหมคะเครื่องบิน2ลำเราจะต้องหยิบอะไรนะ0กับ2ใช่ไหมคะคุณครูบีขอเชิญน้องเข้าตังหน่อยค่ะน้องเข้าตังตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยแสดงว่ามั่นใจในคำตอบน้องเข้าตังจะหยิบภาพไหนคะภาพที่มีจำนวนเท่ากับ0วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เครื่องบิน2ลำเด็กๆมาช่วยกันนับหน่อยว่าเข้าตังหยิบมาถูกต้องหรือเปล่านับค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ภาพอะไรคะลูก0เครื่องบินอันนี้มีกี่ลำคะ2ลำนับก่อน1 2 0รวมกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ปรบมือให้น้องเข้าตังหน่อยแต่เด็กๆคะจำนวนที่เท่ากับ2มีแค่0รวมกับ2หรือเปล่าคะมีอะไรที่สามารถนำมารวมกันแล้วได้เท่ากับ2บ้างอะไรนะลูก
1: ได้ยิน
0: เสียงเด็กๆบอกคุณครูว่า1รวมกับ1ได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 2ใช่ไหมคะน้าวเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนอีกสัก1คนขอเชิญน้องริต้าค่ะน้าริต้ามาหยิบให้เพื่อนดูหน่อยสิคะลูกน่ะริต้าหยิบถึงไหมคะไหนน้องริต้าลองหยิบหน่อยสิอันไหนคะลูกเครื่องบินกี่ลำคะ1ลำอ้าวต้องหยิบอะไรอีกคะเครื่องบินอีก1ลำอ้าวได้เท่ากับ2ยังคะเด็กๆยัง
2: คร
0: ับ จริงหรือเปล่าเอามาช่วยกันนับค่ะ1
1: 2
0: 3ได้กี่ลำคะ
1: 2
0: ลำอ้าวปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาหรือยังคะใครพร้อมแล้วจับไหล่จับเอวจับเข่าข้อตกลงของเรามีว่าอย่างไรคะ
1: เล่นร่วมกันครับเด็กเพื่อน
0: เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเล่นเด็กๆจะต้อง
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะ
1: เก็บ
0: ไว้ในมุมเกมการศึกษาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

4กลุ่มแล้วค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะลูกกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันเลยค่ะเดินไปค่ะลูกกลุ่มที่4เชิญทางนี้ค่ะ

0: จับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือนะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆไปเล่นเกมมาแล้วเด็กๆสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเด็กๆนักเรียนปลายทางบอกว่าวันนี้เล่นเกมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถรวมจำนวนทั้งสองจำนวนมารวมกันแล้วได้คำตอบเหมือนกับภาพหลักเลยเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆห้องเรียนต้นทางของคุณครูบีวันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรบ้างคะลูกเกมการศึกษาวันนี้เราเล่นเกมอะไรนะพื้นฐานการบวกจำนวนเท่ากับเท่าไหร่1ถึง6นั่นเองโอ้โหเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็เล่นกันได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะวันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจกันเลยทีเดียวสามารถเรียบเรียงคำพูดนะคะได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วต่อมาต่อจากสนทนาข่าวเราทำอะไรคะลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูได้ดีไหมคะตั้งใจฟังไหมคะวันนี้โอโซนเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะเคลื่อนไหวอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพลงอะไรนะออกกำลังรับแสงตะวันนะเราฟังเพลงแล้วเราก็เคลื่อนไหวตามเพลงใช่ไหมคะสนุกไหมคะเก่งมากเลยและกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะวันอะไรนะวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10วันนี้เด็กๆได้เห็นอะไรบ้างได้ชมอะไรบ้าง

0: าง
1: ของ
0: ชมคลิปอะไรคะคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอบุคคลในคลิปวิดีโอคือใคร
1: ในหลวง
0: ของเรานั่นเองเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรคะทหารนั่นเองแล้วก็เด็กๆออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับความมีอะไรนะเราจะเป็นทหารเราต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็มีอะไรอีกอดทนแล้วก็กล้าหาญใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆทำอะไรบ้างมีปั้นดินน้ำมันวาดด้วยสีเทียนแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องบินไหนวันนี้ใครประดิษฐ์เครื่องบินแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำเครื่องบินที่เราประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมที่บ้านดีไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆไปไหนต่อไปเล่นอะไรคะ
1: เ
0: ล่นตามมุมเล่นมุมอะไรบ้างมุมวิทยาศาสตร์มุมบทบาทสมมุติและมุม
1: ดนตร
0: ีนั่นเองเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เก็บของเล่นได้อย่างเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ทำไปนั่นก็คือกิจกรรมเกณฑ์การศึกษาวันนี้เด็กๆเล่นเกมพื้นฐานการบวกสามารถนับจำนวนตัวเลขแล้วก็เอามาทำยังไงกันคะมารวมกันนั่นเองเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาบอกลาเพื่อนๆด้วยบทเพลงกันเลยค่ะวัน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: พร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
3: ทำไมล่ะคะ
2: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
3: ่
2: ะ
3: หนูไม่อยากตาย
2: ม่จะบอกห้ามมือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ
3: แม
2: ่เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
3: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
3: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
2: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
3: ค่ะ
2: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
3: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
2: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
3: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
3: ค่ะแม
2: ่ดีแล้วจ้าใกล้แล้วใกล้แล้ว

0: ล้ว
1: ได้แล้ว
0: ว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ
2: ฮึ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

Wow!

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Safety Kids ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
3: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
4: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นน่ะ
5: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
6: ตอนนี้เลย
5: เฮ้ยร้อน
4: ไปป่ะไปป่ะ
5: ไปไปไป
4: ใกล้บ้านเราด้วย
7: ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
8: ค่ะ
7: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
8: โอเคค
7: ่
8: ะ
7: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
9: ทางม้าลายสะพาน
7: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
9: สะพาน
7: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
9: ไฟเดิน
7: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
9: ผู้ปกครอง
7: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
9: อยากรู้ค่ะ
7: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
9: ซ้ายขวาซ้าย
7: มองขวา

0: ขวาน
1: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
0: ฟังเสียงรถค่ะ
1: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
0: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
1: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
0: ค
1: ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามการเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
0: หยุด
1: หยุด2
0: มอง
1: 3
0: ฟ
1: ัง4
0: คิด
1: แล้วก็5
0: เดิน
1: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
0: ข้ามได้แล้ว
1: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
0: เดิน
1: วิ่งได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เจ็ดมหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลูกโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
3: ์ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

้อมกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 10:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็นหลุมจากการเป็นสิวหน้าไม่เรียบหมดความมั่นใจทางออกของปัญหามีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: พูดทุกเข่าครับทีนี้เราก็มีอาการถ้าหากเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นบางทีมันจะปวดแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าสมัยก่อนเราทำงานได้แต่นี่มันเดินเหินมันไม่ถนัดอ่ะตอนแรกก็เป็นอยู่เรือเดินต่างประเทศนะเพราะเราก็ทำงานพวกยกเข้ายกของอะไรแล้วก็ทำก็โกจะเดินไม่ได้อ่ะ
1: คุณลุงสมานนะฮะ
0: ครับ
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่ปีนี
0: ้77แล้วครับ
1: 77แล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ดีนะฮะ
2: คุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะ
0: ปวด
1: ยังไงอะลุง
0: คือมันเวลามันเดินแล้วมันถากมันพลาดเบาะเนี่ยนะจะปรับ
1: เหรอ
2: แป๊บมันเข็มทิ่ม
1: พลาดหมายถึงว่าอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่าง
0: เงี้ยหรือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนะ
2: เดินลงขั้นบันได
1: ขั้นเดียวก็แป๊บ
2: แล้วแป๊บได
1: ้เหรอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บไป
0: ที่หัวเข่านี่คร
2: ับ แป๊บในหัวเข่านี่เลย
1: สองข้างไหมลุง
0: เ
1: ป
0: ็
2: นข้างไหนมากกว่าลุง
0: ข้างนี้มากครับ
2: ข้างขวามากกว่า
1: เยอะกว่าแต่นี่เป็นคนไข้ที่
2: เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานาน10กว่าปีแล้วลุงนะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นน้ำหนักลุงเท่าไหร่นะ
0: 93 94
2: 93 94ตอนนี้น้ำหนัก
0: 70ครับ
2: 70
1: โอ้
2: นี่ลดมา23 24กิโลครับลดมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ย10กว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะมากถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่าลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณนัก10ปี15ปี20ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับ
1: ก็ไม่ถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้อง
2: ผ่าอีก
1: ก็ต้องผ่าใหม่
2: ใช่ครับ
1: ไปอีกทุก10ปี15ปีผ่าอีก
2: ใช่ครับเพราะน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะถ้าผ่าเปลี่ยนข่าไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าน้ำหนักก็ต้องเข้าลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลย10กว่าปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัด
1: อ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัด
2: ไม่ได้ผ่าตัดเลยครับ
1: เลย
2: ลดน้ำหนักอย่างเดียว
1: ถ้า
2: ทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไ
1: ร
2: ยาบำรุงวิตามินนะครับบำรุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอ็กซ์ไซส์ยกแขนยกขาไป
1: ครับผู้การทำไมการลดน้ำหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นครับอาจารย
2: ์ครับคือลองคิดดูว่าน้ำหนักที่ลงไปบนหัวเข่าเนี่ย80 90โลเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่า
1: ฮะเอาแค่
2: ช่วงบน
1: ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่าเนี่ยนะ
2: กดลงมาที่เข่า
1: น้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลย
2: 80กิโล
1: ครับ
2: 80โลนี่ข้าวกี่ถัง
1: โอ้โหใช่
2: เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะ
1: สะสมไปเรื่อย
2: ๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังกว่า
1: คร
2: ับ นะถังกว่าก็สบาย
1: 3กิโลสบาย
2: 10กว่าปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัว
1: ตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดยังไงแบบไหนบ้าง
0: มันปวดเดินไม่ได้เหรอครับมันจะประคองไ
1: ปเลยเหรอเดินไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ครับโถมันปวดไม่ได้เลยครับ
1: มันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะ
0: แล้วก็ยังว่าแต่มันปราบแล้วมันไม่เข้าที่สิ
1: ครับยังจะลุกขึ้น
0: โอ้โหอ
1: ย่างง
0: ี
1: ้งอเข่าลุกขึ้นอย่างงี้ไหวมั้ยฮะแล้วเดินอะไรอย่างนี้พอได้ไหมฮะ
0: เดินแล้วก็ค่อย
2: ๆต้องมีคนพยุง
0: พยุงไป
1: ต้องมีคนพยุง
2: ตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าอักเสบมาก
1: บวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะ
2: ตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ว
0: ไม่มีครับไม่
1: เหรออ
2: าจจะมีนิด
1: ๆครับ10กว่าปีแล้วนะ
2: 10กว่าปีแล้ว
1: นับจากเริ่มเป็น
2: ใช่ครับ
1: แล้วค่อยๆลดน้ำหนักเหรอครับ
0: ครับ
1: 90กว่ามาเหลือ70นี่ใช้เวลานานไหมฮะ
0: โอ้ยมันต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ
1: ค่อยๆลง
0: กำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกกันตอนนี้เราก็เลย
1: นั่นเนี่ยพอออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีก
0: ไม่ปวดหรอกครับถ้าหากว่าเราเล่นในที่ไม่ได้เดินเลย
1: คร
2: ับอ๋อเล่นยังไงลุง
1: เล่นอะไรบ้าง
0: เนี่ย
1: ยกน้ำหนักยกเวท
0: ครับ
1: อย่างนี้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ออกกำลังกายด้วย
0: ครับ
2: ฮะแล้วออกกำลังกายเยอะนะตอนนั้น
1: แต่จริงๆการออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่เหรอถ้ายกเวทที่มัน
0: ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วย
1: อาหาร
0: ลดลงน้อยที่สุด
1: ครับ
2: คือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมาก
1: ครับ
2: คือออกกำลังกายเนี่ยจะมีผลต่อการลดน้ำหนักน้อยมาก
1: ครับ
2: แต่ว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงขึ้นมีแรงเดินก็มีแรงเดิน
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือการคุมอาหาร
2: ครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
0: ทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็สมมติว่าถ้าแล้วมื้อไหนเราไม่ได้เราก็ไปกลางวันเราก็ไปทาน
1: ครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้าง
0: ก็กินพวกปลาเปอร์ดิกหมูก็ทานก็จะได้ว่าทานให้น้อยหน่อย
1: ผัก
0: ครับทานข้าวให้น้อยประมาณ
1: ข้าวให้น้อย
2: ข้าวแค่ไหนนะครับลองทำมือให้ดูนะครับ
0: ข้าวประมาณสัก7-8 ช้อนนั่นแหละครับ
2: 7-8 ช้อน
0: เพราะวันที่แรกเราก็น่าเราก็อดไปได้ชิน
1: พออดไปนานก็ช
0: ินก็ลด
2: มื้อเย็นมีข้าวไหมลุง
0: ไม่มีครับ
2: มื้อเย็นไม่มีข้าวเลย
1: มื้อเย็นไม่มีข้าวมีปลา
0: 3 โมงเย็น
2: 3 โมงเย็นไม่ทานตอนค่ำ
1: ตอนค่ำก็ไม่ละ
0: ไม่ทานแล้ว
2: พอหลัง3 โมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย
1: อย่างน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเราดีขึ้นคือมันสวนทางกันใช่ไหม
0: เท่ากับเราแบกยกข้าวสารไป2ถัง
1: เนี่ยเอาข้าวสารออกไป
0: สองถังด้วย2ถัง
1: โอ้โหเปรียบเทียบนี่มันเห็นชัดนะถังหนึ่ง15 กิโลนะ
0: ถ้าถัง15 กิโล
1: ลงไป15 กิโลก็ถัง
0: นี่ผมลงไปถึง65นะ
1: ครับ
2: เคยลงไป65
1: เหร
0: อทีนี้ผมก็เห็นปล่อยตามสบาย
2: ปล่อยสบาย
0: แก่แล้ว
1: เราขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี
0: ้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นี้ก็หลายปี
2: ตอนนี้70 กิโล
1: 70 กิโลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีก
0: ครับคือแล้วถ้าเราไปไหนเราก็หิ้วข้าวไป2 ถังเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ข้อเข่าเราไม่ไหวแล้ว
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่าถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเข่าก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
2: คือผู้ชายในกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับลุงลองบริหารให้ดูได้ลุงบริหารขา
1: ที่ถ้าบริหารที
2: ่ยกแข้งยกขานะครับนะฮะ
1: อ๋อยกนี้ด้วยนะ
2: ฮะเอาต้นขาด้วยอันนี
1: ้
2: บริหารต้นขา
1: ช่วงนี้ใช่ไหมฮะจะได้ช่วงนี
2: ้บริหารสะโพกด้วยอีกข้างนึงด้วยไหมลุงมีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทำได้คล่อง
1: มีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผล
0: ไม่มีตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
1: ับ ไม่แล้วนะ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
1: แต่ยังใช้ไม้เท้าอยู่แล
0: ้วปกติก็ใช้มางี้แล้วก็ต้องใช้แต่อยู่ว่าง
2: อันนี้ใช้ในการล้ม
0: คือครับมาคอง
1: เวลาเดินปกตินี่ต้องใช้ไม่ทัน
2: อยู่บ้านไม่ใช้
1: เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ได้
1: เป็นยังไง

0: ก็ยังเดินตรงทางดีทีนี้ขอดูเข่านั่นนะครับจะเห็นว่าโก่งนิดหน่อยนะคุณแอลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมคร
1: ับ
0: นี่คุณลุงก็จะห่างหน่อย
1: ช่วงนี
0: ้ครับตรงนี้มันห่างกันเยอะ
1: ฮะ
0: แสดงว่าโก่งนิดหน่อย
1: เหมือนบิดออกนี่นะครับหัวเข่าจะบิดออกนิดนึง
0: ใช่ครับหน้าแข้งก็จะแดะไปด้านหลัง
1: ครับ
0: นะครับก็ดูว่าเข่าผิดรูปพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณนี้เวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับใช่ไหมครับแป๊บแป๊บแป๊บเดินแล้วว่าจะ
1: ตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บแป๊บไหมฮะ
2: ไม่แป๊บครับ
1: ไม่แป
2: ๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนั่งกุ๊กแล้วก
0: ็ตอนนี้ยังมีไหม
2: ต้องมีช่วงเช้าเป็นแค่นั้นอ่ะ
0: มีบ้างต้องระวัง
1: ฮะเชิญคุณลุงนั่ง
0: ครับคุณลุงนั่งเลยครับ
1: ตอนมาหาแรกๆตอนที่หนัก90กว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆใช่ๆก
1: ็ต้องผ่าแน่ๆใช่ไหม
2: ให้เลือกเอา
1: ให้เลือกเอา
0: ลุงเลือกไม่ผ่า
1: เลือกไม่ผ่าตอนหมอบอกงั้นลุงคิดยังไงบ้างพอหมอว่าไอ้ต้องผ่านะ
2: ผ่ามันเราไม่แน่ใจอ่ะแต่อดอาหารได้เราด้วยว่าเราดีกว่า
1: ทำได้นะตกใจไหมหมอบอกไม่
2: ไม่ตกใจครับเพราะว่าการกับผมนี
1: ่ทำไมคุ้นเคยนะ
0: ครับ10กว่าปีแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ำหนัก
0: ครับ
1: ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: กรณีนี้จะทำได้ทุกคนไหมฮะ
0: ก็น้อยมากครับคุณลุงเนี่ยจะเป็น1ใน100
1: เหลือ
0: 100คนที่ทำได
1: ้ที่ทำได้ไหมถือว่า
0: ทำได้จริงจังด้วย
1: สามารถ
0: คือไม่ใช่ลดแบบโล2โล3โล5โลไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
1: แล้วถ้าสมมุติใครมีปัญหานี่อยู่ก็คือข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล้วแต่น้ำหนักตัวเยอะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องผ่า
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้ำหนักได้เขาก็จะไม่ต้องผ่าเหมือนคุณลุงไหมฮะ
0: เหมือนคุณลุงครับ
1: ก็มีโอกาส
0: คือต้องเป็นไม่มากเกินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะต้องไม่สมบุกสมบันมากเช่นว่าไม่ได้ทำงานอะไรมากอยู่กับบ้านไม่ใช่ทำงานแบบคนไข้บางคนที่ต้องยืนตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นหรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหน
1: ครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่ายังไงฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อเพื่อจะดูแล
0: ก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็70ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำนะ
1: ครับ
0: คุมอาหารคุมน้ำหนัก
2: แล้วก็ไอ้ที่เราทำได้แล้วก
0: ็
2: ให้มันออกกำลัง
1: นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะ
0: หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได
1: น
0: ะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้ปวดมากขึ้นอยู่บ้านชั้นเดียวไม่มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นพระเพียรขัดสมาธิยองๆไม่เอาเพราะจะเจ็บมากถ้าส้วมก็ต้องเป็นส้วมชักโคร
1: กไม่ใช่ส้วมยอง
0: ถ้าส้วมยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับชีวิต
1: ครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี
0: ้ใช่
1: รักษาข้อเข่าไปนานๆ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาข้อเข่า
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะครับ

0: วันนี้มาหาหมอก็เกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวอะค่ะเป็นสิวเยอะแล้วพอรักษาสิวหายแล้วมันเกิดมีหลุมขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ชอบบีบชอบแกะมันก็เลยทำให้เป็นหลุมสิวดูแล้วมันไม่สวยอะค่ะหน้ามันไม่เรียบเห็นคนอื่นเขาหน้าเรียบๆแล้วก็อยากเรียบบ้างเคยใช้ครีมแต่ก็ไม่เห็นมันจะหายก็คือวันนี้ตัดสินใจมาเพราะว่าอยากหน้าใสอยากหน้าเรียบเหมือนคนอื่นเขา
1: ก่อนที่จะคุยเรื่องวิธีการรักษาหลุมสิวหมอขอถามนิดนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเพ็ญหลงศิลป์ยังมีสิวขึ้นใหม่ๆอยู่เยอะขนาดไหนคะ
0: ไม่เยอะค่ะจะเยอะจะเวลาช่วงมีประจำเดือนถึงจะเยอะ
1: เพราะฉะนั้นสมมุติว่าในเดือนนึงก็อาจจะขึ้นไม่กี่เม็ดแล้วถูกไหมคะปกติที่เราถามคนไข้ว่ายังมีสิวขึ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้คือเลเซอร์สำหรับการรักษาหลุมสิวหรือวิธีการหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้สิวที่ยังควบคุมไม่ดีเห่อขึ้นมาอีกได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอคนไข้สิวเห่อปุ๊บมันก็เกิดหลุมตามมาอีกไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะรีบรักษาตอนที่เรายังควบคุมสิวได้ไม่ดี
2: งั้นรักษาสิวให้หายก่อนดีกว่า
1: ใช่ใช่คือในกรณีของคุณเพ็ญกนกศิลป์นะคะถ้าสมมติว่าเวลาปกติไม่มีสิวแล้วจะขึ้นในเฉพาะเวลามีประจำเดือนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าเราเริ่มรักษาแผลเป็นหลุมสิวได้
0: ค่ะ
2: คุณหมอครับทำไมบางคนเป็นสิวไม่ค่อยมีหลุมลึกหรือว่ารอยแผลเป็นทิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่เยอะแต่บางคนนี่เยอะมากเลยบางทีก็เป็นโอ้เยอะเต็มหน้าเลยแบบนี้
1: เวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันมักจะหายเองภายในเวลา1สัปดาห์แต่ถ้าสมมุติว่ามันอักเสบเกินสัก2อาทิตย์ถึงสัก2ถึง3อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีเวลาสิวหายแล้วมันกลายเป็นรอยดําคุณเพ็ญกนกศิลป์เคยมีรอยดําสิวถูกมั้ยคะคราวนี้บางทีหายเป็นรอยดําแต่ถ้าการอักเสบมันอยู่นานกว่านั้นอาจจะสักเกือบอาทิตย์สมมุตินะคะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาหายมันอาจจะกลายเป็นรอยแดงๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นรอยแดงสิวที่เป็นอยู่นานๆแต่ถ้าการอักเสบเกิดซ้ำๆซากๆในตำแหน่งเดิมหรือการอักเสบเกิดแล้วซ้ำๆแล้วมันลงลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้ลึกๆเนี่ยเวลาหายผิวมันไม่สมานเป็นปกติเพราะหนังแท้เวลาหายแล้วมันจะหุบลงมันก็จะกลายให้ผิวเนี่ยกลายเป็นคลื่นหรือกลายเกิดเป็นหลุมขึ้นมาได้เราถึงมักจะเน้นย้ำคนไข้ทุกคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยว่าอย่าพยายามทำให้มันอักเสบเพิ่ม
2: อย่าไปแกะ
1: อย่าไปบีบแคะแกะเกาหรือบางทีไปกดมันทำให้การอักเสบมันอยู่ตรงนั้นซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะตอบสนองต่อการอักเสบกลายเป็นรอยดำบ้างกลายเป็นรอยแดงบ้าง
2: ครับมันเกี่ยวกับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยไหมฮะคือบางคนผมเห็นเขาเป็นสิวแต่เขาก็หายไม่เห็นทิ้งรอยหลุมอะไรบางคนนี่โอ้โหมาอักเสบเต็มหน้าเลย
1: อาจจะเกี่ยวกับความรุนแรงของสิวมากกว่าค่ะ
2: ค
1: ือคนที่เป็นสิวที่รุนแรงมากสิวขนาดใหญ่หนองเยอะมากๆอย่างที่บางทีเรียกว่าสิวหัวช้างโอกาสในการเป็นแผลเป็นหลุมก็จะเยอะกว่าพวกสิวผดเม็ดเล็ก
2: ๆ
1: บางทีก็เป็นจากตัวฮอร์โมนของคนไข้เองหรือบางทีก็เป็นจากภาวะโรคบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องหา
2: เช่นอะไรฮะอ
1: ย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงบางทีอาจจะมีเรื่องถุงน้ำในรังไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคที่ทำให้เหมือนกับเกิดจากภายในแล้วมักมีอาการแสดงที่เป็นสิวซึ่งพวกนี้หมอแนะนำว่าควรจะพบหมอผิวหนังซึ่งจะสามารถช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะสิวอันนี้มันเป็นสิวปกติไหมหรือมันน่าจะเกี่ยวกับโรคที่เราจะต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึง
2: อย่างนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยฮะคุณหมอจะรักษาเสร็จปุ๊บจะเนียนใสเหมือนเดิมไหมฮะหรือเป็นไง
1: ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวิธีการในการรักษาหมอต้องบอกคุณเพ็ญกนกศิลป์อย่างนึงว่าผิวที่มันเป็นแผลเป็นหลุมแล้วเนี่ยไม่มีวิธีทางไหนหรอกค่ะที่จะคืนผิวที่เรียบปริ๊บเหมือนไม่เคยมีแผลให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราก็ยังทำอย่างนั้นให้ไม่ได้ส่วนใหญ่อาจจะทำให้หลุมสิวเนี่ยดีขึ้นได้ประมาณสัก 50-60 หรือบางทีอาจจะถึง 70% เท่านั้นเองนะคะ

0: ไม่ถาวร
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เพราะว่าเหมือนกับเราเติมมันไปชั่วคราวเพราะสารที่เป็นสารเติมเต็มเหล่านี้หายไปสลายไปเองตามธรรมชาติผิวหลุมทั้งหมดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันเป็นสารกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ
1: เหมือนกับ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสารที่จริงๆอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วแต่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเสริมเข้าไปใต้ผิวให้เนื้อที่บุ๋มๆเนี่ยมันยกขึ้นแต่หมอคิดว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เลเซอร์ได้คราวนี้กลุ่มของการทำเลเซอร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ชนิดจะเป็นเลเซอร์กรอบผิวชนิดตื้นกับเลเซอร์กรอบผิวชนิดลึกเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นกับแบบลึกเนี่ยแน่นอนแบบลึกก็ต้องประสิทธิภาพดีกว่าเราอาจจะทำจำนวนครั้งน้อยกว่าอย่างเช่นกรณีอย่างของคุณเพ็งกนกสินเนี่ยอาจจะทำประมาณสัก 3-5 ครั้งก็อาจจะตื้นได้ถึงสัก 60% อย่างเงี้ยได้แต่ในขณะที่เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นก็ต้องทำจำนวนครั้งมากกว่าอย่างอาจจะ2เท่าอาจจะต้องทำ6ครั้งถึง10ครั้งกว่าจะเรียบได้เท่าสักเท่าวิธีการกรอบผิวแบบลึกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคำว่ากรอบผิวนี่ยังไงฮะทำไมกรอบแล้วผิวไอ้ที่เป็นหลุมมันสามารถจะตื้นขึ้นมาได
0: ้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของเลเซอร์นี่สมมติว่าผิวที่มันเป็นผิวขรุขระไม่เรียบอย่างเงี้ยเวลาที่เรากรอปาดไปบางส่วนสมมติปาดแบบตื้นๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยก็คือ1ผิวเป็นคลื่นนี่เราปาดออกไปหลุมมันก็ตื้นขึ้นทันทีถูกไหมคะ
1: อ๋อเหมือนปาดเอาผิว
0: ที่มันขรุขระหรือที่มันนูนเนี่ยออกไป
1: ทั้งชั้นนี่ออกไปเลยใช่มั้ย
0: คล้ายๆอย่างนั้น
1: เพราะที่หลุมดูลึกมันก็จะ
0: เห็นตื้นขึ้นทันที
1: อ๋อเอาแล้วงี้ผิวตรงที่ไม่ได้เป็นหลุมมันก็จะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะยังเหลืออยู่ที่ส่วนที่เป็นหลุมถูกมั้ย
1: ค
0: ะส่วนที่เป็นหลุมเนี่ยส่วนนึงเราเชื่อว่าพลังงานความร้อนของเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หลุมมันหดตัวขึ้นสมมติจากที่ใหญ่ๆมันก็ยังหดสั้น
1: หลุมอย่าง
0: น
1: ี้ปึ๊บเหลือ
0: ใช่ถึงนอกจากตื้นขึ้นแล้วยังหดเล็กลงแถมความร้อนที่เราทำซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหายของแผลคือคอลลาเจนที่อยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งทำให้ปรับให้ข้างล่างเรียบแล้วก็ข้างบนเรียบแล้วข้างล่างก็ดันตัวขึ้นมา
1: แต่ผิวที่ไม่ได้เป็นสิวจะไม่เสียหายนะครับจากการที่เลเซอร์กรอไปกรอมาเรื่อย
0: ๆในความเป็นจริงบางทีเราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทำตลอดเต็มพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าสีผิวคนไข้จะได้สม่ำเสมอกันในบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยนะคะอย่างสมมติในกรณีอย่างของคุณเพ็ญกนกสินอย่างเงี้ยเราอาจจะทำตรงแก้แล้วก็คางแต่ในอนาคตสมมุติว่าถ้าเรากรอผิวไปจนกระทั่งใกล้เคียงกับบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเราอาจจะทำทั่วหน้าได
1: ้
0: ถ้าอยากจะให้เรียบขึ้นไปอีกคราวนี้เลเซอร์กรอผิวในแบบตื้นกับแบบลึกที่ว่านี้แน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าประสิทธิภาพของการกรอแบบลึกเนี่ยดีกว่าแต่ข้อเสียของการกรอผิวแบบลึกก็คือผลข้างเคียงก็มากกว่าด้วยโอกาสจะเกิดรอยดำที่แบบดำเต็มพื้นที่ที่เรากรอกันเนี่ยสูงถึง 50% ในผิวของคนไทยสูงมาก
1: หมายถึงว่า2คนมาเนี่ยคนนึงจะเป็น
0: คนนึงดำแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยสมมติเราทำแล้วเราดำครั้งไม่ดำครั้งนี้ครั้งหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดำอ
1: าจจะดำก็ได้อ
0: าจจะดำก็ได
1: ้ห
0: ูเวลาที่เราทำเลเซอร์แล้วเนี่ยจะดำมากหรือดำน้อยเนี่ยขึ้นกับ2อย่างอันที่1คือสีผิวของคุณเองคือคนที่ผิวขาวโอกาสดำจะต่ำกว่าแต่ในขณะที่ของคุณเพ็ญกนกสินเนี่ยหมอคิดว่าคุณผิวค่อนข้างคล้ำแถมบริเวณใบหน้ายังเหมือนมีเงาของฝ้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่หลบแดดได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่บอกได้อันที่สองก็คือพฤติกรรมการโดนแดดแน่นอนคนที่หลบแดดได้ดีๆเนี่ยโอกาสเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ก็ยากกว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานอะไรที่เลี่ยงแดดไม่ได้หมอไม่ค่อยแนะนำให้ทำเลเซอร์ชนิดที่กรอบผิวแบบลึกเพราะอัตราการดำมันเยอะ
1: คุณหมอครับนอกจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเป็นทางเลือกในการรักษารอยหลุมสิวเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ไหมฮะแล้วเป็นไงได้ผลไม่เป็นยังไงบ้าง
0: คือมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีบางที่ทำเหมือนกับนิยมทำกันไม่รู้ว่าคุณแอดหรือคุณเพ็ญกนกสินเคยได้ยินไหมคือเขาใช้ลูกกลิ้งที่มีเป็นเข็มเนี่ยกลิ้งบริเวณบนใบหน้า
1: ลูกกลิ้งมีเข็มเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เข็มเล็กๆเนี่ยเหรอคร
0: ับ ใช่เขาเรียกว่ามีศัพท์เรียกว่าเดอร์มาโรลเลอร์คือพวกนี้หน้าตามันจะเป็นลูกกลิ้งที่มีเหมือนกับเป็นเข็มรอบๆเป็นเหมือนเป็นน้ำใช่พอกลิ้งลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข็มก็จะปักลงไปบนผิวแล้วก็มีเลือดออกใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้นเยอะๆ
0: ใช่ค่ะก็จะเกิดแผลขึ้น
1: แล้วรักษารอยสิวได้ไงฮะ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: อุ้ยฟังดู
0: เขาก็มีคนเชื่อว่าโอเคจิ้มๆไปบางทีรอยหลุมมันจะตื้นขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่คนเหมือนกับนิยมใช้กันมากเนี่ย ในโรงเรียนแพทย์เรามีงานทำงานวิจัยกันเลยนะคะว่าเครื่องนี้ได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเครื่องพวกนี้ไม่ได้ผลมันไม่ต่างกันทำหรือไม่ทำไม่ต่างกันแถมคนไข้เนี่ยเนื่องจากในกระบวนการการทำเนี่ยยังมีเลือดออกมี

0: แผลเยอะบนใบหน้าคนไข้กลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือมากกว่าการรักษาหลุมสิววิธีอื่นๆที่เราทำกันอีก
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็วิธีแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทำ
1: มีอย่างอื่นอย่างไรฮะครีมทาให้
0: ครีมทาสำหรับหลุมเนี่ยไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวที่มันเกิดการหดตัวหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผลเป็นที่อยู่ใต้ผิวได้
1: ใช้กรดอะไรหรือทาหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: พวกนี้ได้ผลแต่ต่ำมากการใช้กรดส่วนใหญ่จะตื้นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่รอยแผลเป็นลักษณะแบบนี้เกิดในผิวหนังชั้นลึกละเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผล
1: ตัดสินใจไงดีครับคุณเป็นกระหนกสิน
2: ขอแบบตื้นค่ะ
1: แบบตื้นนะฮะยอมมาหลายหลายหนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มาเจอหน้าคุณหมอบ่อยๆหน่อย
0: เราลองทำเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเอ๊ะผลมันช้ามากแล้วมีช่วงบางช่วงที่คุณเพนกระหนกสินสามารถหลบแดดได้จริงๆดีๆจะลองทำแบบลึกสลับกันไปเพื่อย่นระยะเวลาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
3: สองท่อที่เป่าอยู่นี่เพื่ออะไรครับ
0: อันนี้เป็นท่อที่ใช้ดูดควันค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเรายิงกรอบผิวแบบตื้นเนี่ยมันจะมีควันออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อปล่อยลมเย็นเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราทำเลเซอร์
3: เย็นแบบไหนฮะ
0: โอ้เย็นมากค
3: ่
0: ะ
3: โอ้ใช่เย็นเลยเย็นจัดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำเลเซอร์นี่เราก็จะปล่อยลมเย็นไปด้วยคราวนี้เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นกรอบผิวชนิดตื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องแปะยาชาแล้วก็เป่าลมเย็นได้เดี๋ยวเวลาที่เราทำเลเซอร์นะคะหมอจะทำเริ่มจากแก้มขวาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาแก้มซ้ายจากนั้นค่อยเป็นตรงคางเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเจ็บมากจนทนไม่ไหวแล้วอยากให้หมอหยุดก่อนยกมือขึ้นได้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะโอเคเริ่มจากแก้มขวาก่อนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะ1 2 3ไหมคะเห็นกรอบเหมือนเสียงเหมือนจะเป็นปืนกลเจ็บมากไหมคะ

ังจากที่ไปสะเก็ดอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรอยแดงๆหลังจากนั้นพวกสะเก็ดขาวๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสะเก็ดสีดำตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: จเรียบร้อย
1: เร็วมากเลยครับ
0: ค่ะไวไหมคะจะเห็นว่าผิวที่ทำไปบางส่วนจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นขาวๆแล้วสักพักนึงจะมีเป็นรอยแดงๆในคนไข้บางคนที่รู้สึกเจ็บหรือแสบมากเนี่ยเราก็ต้องประคบน้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่แสบใช่ไหมคะถ้าไม่แสบเลยก็สามารถทาครีมกลับบ้านได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับภัยเงียบของผู้หญิงที่มักจะมาพร้อมวัยที่สูงขึ้นนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการจะรู้ก็เมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรและอาการปวดท้องอาการยอดฮิตที่ทุกเพศทุกวัยต้องเคยเป็นจะปวดน้อยก็สามารถเป็นโรคที่รุกรามใหญ่โตได้เหมือนกัน
1: ปวดขาหัวเข่าแล้วก็ตะตุ่มมีปวดหลังด้วยเกิดจากการล้มเมื่อเดือนที่แล้วตกบันไดแล้วก็กลิ้งมากระแทกกระเหล็กก้าวขาไม่ออกเพราะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็รู้สึกปวดก็ทนมาทั้งวันนะจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตีห้าก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะก็มาโรงพยาบาลมาพบคุณหมอเจ็บทั้งแถบเลยค่ะขวาเนี่ยทั้งแถบเลยร้าวไปหมดเนี่ยก็ห่วงว่ากลัวกระดูกจะหักกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ยุ่ง
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: ปวดหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะมันล้มไป
2: ล้มเลยเหรอฮะ
1: กลิ้งเลยละค่ะ
2: โอ้โห
3: คุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 76ค่ะ
3: คุณป้าหกล้มมาเมื่อไหร่นะครับ
1: เดือนที่แล้ววันที่10
3: เดือนที่แล้ว
1: โดยประมาณ
3: หกล้มนี่คือเจาะอยู่ยืนอยู่เฉยแล้วหกล้มหรือว่า
1: ก้าวขาแล้วไปพลาดเพราะว่าเป็นเบาหวานอยู
3: ่อ๋อครับ
1: แล้วมันก็ก้าวไม่ขึ้นมันก็ไปสะดุดแล้วมันก็กลิ้งไปอีกไปกระทบกระเหล็ก
3: อ๋อข้างไหนนะครับ
1: ข้างขวาค่ะ
3: แล้วหลังจากหกล้มนี่คุณป้าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
3: เลยเหรอ
1: ไม่ได
2: ้แต่คราวนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้เป็นขาหักกระดูกหักอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: มันไม่เป็นแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าไปกระเทือนกับไอ้ขาข้างที่
2: ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มอายุของคุณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ76เนี่ยนะครับถ้าล้มเนี่ยต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาการล้มในที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะคนไข้กลุ่มของคุณป้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนสูง
1: และ
3: ถ้าเกิดใช่แล้วถ้าเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วล้มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกหลังนะฮะโรคนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วก็มีการสร้างไม่ได้ตามปกติแต่กระดูกมันมีการสลายไปตามอายุนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกระดูกคนเราปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโมเดลมาโชว์นะครับถ้าสมมติว่ากระดูกคนเราปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเช่นว่ามีลักษณะของความสูงแล้วก็ความหนาปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่คนเราพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยมันพรุนมากขึ้น
2: มันจะมีช่องว่างมากขึ
3: ้
2: น
3: ใช่เขาถึงเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเองครับเพราะว่ามันมีความพรุนมากขึ้นโดยทั่วไปเราจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยอายุ65เราก็ต้องมาคัดตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองสำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับโดยการส่งวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ70แต่โดยทั่วไปผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคงสภาพให้กระดูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติแบบนี้นะครับแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังหมดประจำเดือนนะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยกระดูกก็จะมีการสลายมากขึ้นกว่าปกติ
2: แล้วอย่างในกรณีของคุณป้านี่แหละครับคุณหมอครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยโดยทั่วไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าของคุณป้าอินทิราเนี่ยนะครับอายุ76แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาการปวดของคุณป้าเนี่ยมันมีอะไรรุนแรงไหมที่เราจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องส่งคุณป้าตรวจเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งการตรวจโรคกระดูกพรุนนะครับจะเป็นการตรวจอยู่2อย่างคือการตรวจมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตรวจเลือดนะครับซึ่งการตรวจเลือดจะมีประโยชน์ในแง่ของการสืบค้นหาโรคร่วมจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมักจะพบบ่อยนะครับเช่นการขาดวิตามินดีหรือความผิดปกติของโรคต่อมบางต่อมไร้ท่อบางชนิดซึ่งเราจะต้องตรวจเพิ่มเติม
2: โอ้มันละเอียดซับซ้อนไปอีก
3: ใช่ครับ
2: แต่ขั้นตอนแรกพื้นฐานเราต้องตรวจ
3: จะต้องซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับของคุณป้าอินทิราเนี่ยอายุ76ปีแล้วเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนไหมครับ
1: ก็มีไอ้ที่ตะตุ่มนั่นนะที่ต้องผ่าสองข้าง
3: อ๋อเคยมีตะตุ่มหักใช่ไหมครับเมื่อตอนปีไหนนะครับ
1: 48ค่ะ
3: ตอนที่ตะตุ่มหักเมื่อปี48นั่นหักได้ยังไงครับ
1: ก็ล้มอีกค่ะบันไดข้างเดียว
3: บันไดหนึ่งขั้นใช่ไหมครับ
2: บันไดเดียวกันนี่นะฮะ
1: ค คนละบันได
2: คนละบันไดนี่ก็บันไดเดียว
1: ขั้นเดียวเองจริงๆ
2: ขั้นเดียว
3: ครับแล้วของคุณป้านี่นอกจากกระดูกที่บริเวณข้อเท้าหักมีไม่มีที่อื่นหักอีกเลยใช่ไหมครับแล้วของคุณป้านี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบาหวานความดัน
1: มีพร้อม
2: ค่ะมีพร้อมมีหมดครับ
1: มีหมดไขมันในเส้นเลือด
3: ไขมันในเส้นเลือดนะครับ
1: เบาหวานความวัดดัน
3: ความดันนะครับปกติคุณป้ากินแคลเซียมวิตามินดีอยู่ไหมครับ
1: ก็ที่เพิ่งได้ไปนะคะ
3: อ๋อเคยได้มาจากที่อื่นใช่ไหมฮะกินแคลเซียมวิตามินดีแล้วเคยได้รับยากระดูกพรุนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยนะคุณป้าเคยใช้สารพวกสเตียรอยด์ไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: เคยใช้ยาอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ยาเบาหวานยาความดัน
1: นอกจากคุณหมอนะคะ
3: จากที่ได้
1: จะไม่ซื้อทานเอง
2: ใช่ไหมครับคุณหมอเขาจ่ายยาเขาต้องดูคนไข้ก่อน
3: ใช่
2: ครับแล้วที่คุณหมอบอกก็ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกคุณด้วยเหรอคร
3: ับ แน่นอนครับปกติยาสเตียรอยด์เนี่ยมักจะอยู่ในพวกยากลุ่มยาสมุนไพรยาหม้อยาชุดแต่ดั้งเดิมเนี่ยยาเหล่านี้เป็นยาที่มักจะมีสเตียรอยด์อยู่ร่วมด้วยนะครับ
2: คือทานแล้วหาย
1: หายทันทีหายทันทีย
3: าสเตียรอยด์จะไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลโดยระยะยาวนั้นไม่ดี
2: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และจะเป็นจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ระยะเวลานานๆอาจจำเป็นจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดกระดูกพรุนนะคร
2: ับคู่กันไป
3: ใช่แล้วตอนนี้คุณป้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ
1: ปวดหลังนิดหน่อย
3: อ๋อปวดหลังนิดหน่อยนะครับป้าชี้บริเวณที่ปวดให้ดูหน่อยสิครับ
1: ทางด้านทางนี้
3: อ๋อแถวสะบักนะ
1: แถวสะบัก
3: นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ
1: ครับ
3: เดี๋ยวบริเวณที่กดตรงนี้แถวตรงนี้เจ็บไหม
1: ตรงนี้ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้
3: เจ็บตรงนี้นิดนึงนะตรงที่จับตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: ตรงที่จับนี่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกข้อดีคือไม่ใช่กระดูกนะไหนคุณป้าลองยกไหล่ขึ้นสิครับอย่างนี้ครับ
1: คงไม่สูง
3: ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อย่างนี้ไม่ปวดนะได้ไหมครับตึงนิดนึงนะ
2: น
3: ี่
2: คือไม่ใช่กระดูกใช่ไหมฮะ
3: ไม่ใช่ครับคือจริงๆตำแหน่งแถวๆนี้นะครับ คือเป็นตำแหน่งข้อนะครับซึ่งโดยผู้สูงอายุประมาณ76เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยนั้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องแยกระหว่างกระดูกหักกับข้อเสื่อมนะฮะคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยที่มาส่วนใหญ่ของคนไข้สมมติว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วมาหาเราได้เรื่องปวดตามข้อเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องนะครับคือต้องเข้าใจว่าข้อเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี่ยคนละเรื่องคนละโรคกัน
2: แล้วอาการที่คนไข้เจอมันจะเหมือนกันไหมฮะ
3: ไม่เหมือนครับ
2: ไม่เหมือนด้วย
3: คือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจนกว่ากระดูกหักกระดูกมันจะบางลงใช่ไหมครับจนกระทั่งส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการก
2: ็
3: คือจะไม่รู้ตัว
2: พอแสดงอาการคือหักเลย
3: คือจะหักเลย
2: แล้วข้อ
3: แต่ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนคือกระดูกที่บริเวณข้อเนี่ยจะมีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนถ้ากระดูกอ่อนมันสึกไปมันก็จะทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมเกิดขึ้นนะครับ
2: แต่ของคุณป้านี
3: ่ของคุณป้านี่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของปวดตามข้อธรรมดานะครับซึ่งปวดตามตัวแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อด้วยที่บริเวณไหล่นะครับยังไงก็ตามต้องมีการตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคุณป้าไปตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บด้วยนะครับแต่อาจจะต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยนะเราใช้ผลเลือดเป็นตัววินิจฉัยโรคร่วมนะครับซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าวิตามินดีต่ำหรือว่าแคลเซียมต่ำซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกมันแย่ลงไปได้
2: ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ของคุณป้าเนี่ยนะครับมีผลมวลกระดูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลเลือดนะครับผลกระดูกของคุณป้าเนี่ยจริงๆที่บริเวณหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซ้ำไปแต่ว่ามวลกระดูกที่บริเวณหลังเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการวัดระดับของแคลเซียมว่ามีความหนาแน่นของแคลเซียมที่บริเวณนั้นเนี่ยมากหรือน้อยคือในกรณีของคนไข้ที่มีโรคข้อหลังเสื่อมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีการใส่เหล็กเนี่ยวัดไม่ได้หรือวัดออกมาแล้วผลก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าคุณกิฟต์ลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมไปเกาะตรงนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นทำให้กระดูกหรือว่าตำแหน่งที่เราวัดนั้นกลายเป็นค่าสูงขึ้นแบบหลอกนะครับ
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูง
3: จริงๆไม่ใช่เป็นการที่มันสูงขึ้นจริง
2: อันนี้คือในตัวเลขของในส่วนของกระดูกสันหลัง
3: ปกติครับ
2: ปกตินะฮะแล้วในส่วนอื่นล่ะครับ
3: ของบริเวณสะโพกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ถืออยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนการตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับผลออกมาได้เราจะแบ่งเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าลดลงถึงระดับนึงเราจะเรียกว่าแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ถ้าค่าต่ำกว่าระดับนึงเราจะเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าผลเลือดเนี่ยสิคุณป้าย
2: ังไงครับ
3: ผลเลือดคุณป้าเนี่ยระดับแคลเซียมเนี่ยนะครับปกติแต่ว่าวิตามินดีคุณป้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับค่าปกติของวิตามินดีเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ30 นะครับเอาคร่าวๆนะฮะประมาณ30ของคุณป้าเนี่ยได้ค่า12
2: โอ้ต่ำกว่าเกณฑ์
3: ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะครับ
2: แบบนี้ต้องเพิ่มวิตามินดี
3: ครับปกติคุณป้าได้โดนแสงแดดบ้างไหมครับ
1: ก็โดนนะ
3: โดนปกติไม่ได้ใช้ครีมทากันแดดใช่
1: ไ
3: หมคร
1: ับ ไม
3: ่มีนะ
1: ไม่เสริมแต่งอะไร
2: เพราะว่าแดดมันก็จะให้วิตามินดีเหมือนกัน
3: ใช่แต่ทีนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณกิฟเชื่อไหมว่ามีการศึกษาของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะได้ศึกษาแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการหลบแดดนะและโดนแดดมากกว่าคนในกรุงเทพอีกมีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าปกติถึง 50% เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการหลบแดดก็จริงการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงเนี่ยนะครับคือปกติวิตามินดีสร้างจากไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมครับมันจะลดลงไปเยอะแล้วลักษณะแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกกินอาหารแต่อาหารที่มีอยู่ในปกติการกินของเราปกติอยู่เนี่ยมีระดับของแคลเซียมวิตามินดีที่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าน้ำส้มหรือนมที่เยอะจริงๆนมไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำส้มก็ไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มีการเสริมสร้างไม่ได้มีการเสริมหรือว่าเพิ่มแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปนะฮะหรือถ้าจะรับประทานอาหารประเภทปลาใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะแต่ถ้ากินลักษณะแบบนั้นเข้าไปเยอะสิ่งที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลก็จะเยอะขึ้นนะครับและจริงปลาที่มีวิตามินดีหรือแคลเซียมเยอะคือเป็นพวกปลาแซลมอนแต่ไม่ใช่อาหารที่คนไทยปกติรับประทานกันนะคร
2: ับ แล้วอย่างนี้คนไทยทั่วไปที่ชมรายการอยู่จะทำยังไงล่ะครับปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทานทุกวันนะ
3: ใช
2: ่ควรจะทำยังไงดี
3: โดยทั่วไปเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พยายามรับประทานนมโยเกิร์ตโดยเฉพาะนี่นมที่มีเสริมแคลเซียมนะครับก็ควรจะรับประทานทุกวันนอกจากนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ขาดไม่ได้เพราะว่ากระดูกในการที่จะแข็งแรงเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักมาลงที่กระดูก
2: คุณหมอครับนี่คือวิธีการดูแลในเรื่องของการเป็นกระดูกบางกระดูกคุณผมเคยได้ยินมาว่าน้ำอัดลมนี่ห้ามทานแล้วมันจะไปกัดกระดูกจริงไหม
3: ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งถูกและผิดครับน้ำอัดลมเนี่ย ไม่ได้ไปกลัดกระดูกครับแต่น้ำอัดลมหรือว่ากาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมไอ้พวกเนี้ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้กระเพาะได้ดูดซึมสารอาหารได้ลดลงโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมหรือว่าชากาแฟก็จะไปจับแคลเซียมหมดเลยนะครับก็ทิ้งหมดเลยทางเดินอาหารนะฮะพอไอ้พวกแคลเซียมดูดซึมได้น้อยลงก็ทำให้กระดูกมันไปสร้างไม่ได
2: ้
3: นะครับของคุณป้าก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับแต่เราตรวจมาพบว่าไม่ได้เป็นกระดูกพรุนเป็นแค่กระดูกบางอย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะจริงแล้วคนไข้ที่มาด้วยกระดูกหักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เมื่อตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนแต่อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางได้ซ้ำไปก็เดี๋ยวผมจะสั่งแคลเซียมรับประทานนะครับก็รับประทานวันละเม็ดนะแล้วก็จะสั่งวิตามินดีให้ไปทานนะครับเดี๋ยวคุณป้าไปกินที่บ้านนะกินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้คู่มือไปอ่านนะอันนี้เป็นคู่มือการดูแลรักษาแต่มันจะเขียนว่าโรคกระดูกพรุนแต่คุณป้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ว่าอายุอย่างคุณป้าสามารถทำตามได้อันนี้ในคู่มือนี้ก็จะบอกเรื่องของว่าปัจจัยเสี่ยงและโรคกระดูกพรุนรวมทั้งอาหารอันไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีเยอะคู่มือการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรจะทำยังไงการป้องกันการหกล้ม
2: ถ้าเราไม่มารักษาในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นกระดูกพ
3: ร
2: ุนนะครับวันนี้มาเจอคุณหมอ
1: โชคดี
2: ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าเราอยู่ในตอนไหนเราเป็นอะไรอยู่ตอนไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณป้านะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของกระดูกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับขอบค
4: ุ
2: ณ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิฟต์
5: วันนี้ที่มาหาหมอมีอาการปวดท้องนะคะรู้สึกแน่นมากกินอาหารไปจะเสียดกลางอกค่ะทานยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่หายก่อนที่จะเป็นก็เหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็เครียดปวดมาเกือบ2เดือนค่ะเป็นหายๆค่ะแล้วก็ทานยาหลังจากกินข้าวไปจะแน่นบริเวณลิ้นปี่อะค่ะจะรู้สึกแน่นมากแบบตัวไปกลัวเป็นโรคกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารักษามาแล้วยังไม่หาย
2: วันนี้น้องจิราพรมาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
5: ปวดท้องค่ะ
2: ปวดท้อง
5: เป็นเสียดกลางอกอะค่ะแล้วก็ปวดมานานแล้ว
6: เวลาปวดนี่คือปวดมากกินอาหารอาเจียนอะไรด้วยมีไหม
5: มีอาเจียนค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบคลื่นไส้แต่ไม่ออกไม่มีอาหารออกมาค่ะ
6: ทานอาหารปวดมากหลังอาหารทานเยอะจะเป
5: ็
6: น
5: แน่นมาก
6: เป็นทุกวันเลยป่ะคะ
5: เป็นทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีบางเวลาที่ปวดหนักกับปวดเบาอะค่ะ
6: กินอิ่มเกินไปไหมกินเยอะไปหรือเปล่าก
5: ินเยอะด้วย
6: กินเยอะด้วยแล้วชอบทานเป็นคนทานรสอาหารรสจัดด้วยไหมคะ
5: ก่อนจะเป็นทานรสจัดค่ะแต่พอเหมือนลดอาการก็พยายามที่จะเบาลง
6: ชอบทานกาแฟทานน้ำอัดลมอะไรด้วยไหม
5: ชอบทานชาค่ะพวกน้ำชา
6: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องธีราพรรักษาหรือกินยาอะไรมาแล้วบ้าง
5: มีกินยาลดกรดแล้วบ้างค่ะแก้ปวดท้องดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายเหมือนจะปวดมาเป็นพักเลยค่ะ
7: คุณหมอครับเท่าที่ดูอาการคร่าวๆเนี่ยน้องจิราพรเขาอาการที่น้องเขาบอกมามันก็จะเป็นอะไรครับคุณหมอครับ
6: คือลักษณะมันปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่ทานนะคะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงโรคกระเพาะโรคกระเพาะอาหารก่อนเพราะว่าจะเจอในกลุ่มอายุน้อยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากกว่าลักษณะคือจะปวดแน่นไม่สบายช่องท้องส่วนบนนะอาจจะเป็นลักษณะอืดอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วเสียท้องแสบท้องค่ะถ้าปวดแรงเลยเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างที่มันเป็นการอุดตันเช่นพวกนิ่วหรือถุงน้ำดีซึ่งก็จะปวดช่องท้องส่วนบนเหมือนกันแต่ว่าจะเจอในกลุ่มอายุมากกว่าแล้วก็จะปวดมากคนไข้จะบอกปวดจนทนไม่ไหวต้องไปฉีดยาปวดจนเหงื่อออกตัวงออย่างเงี้ยค่ะ
7: แต่สำหรับน้องจิราพรนี่คงจะไม่ใช่จะเกิดจากถุงน้ำดีหรือว่านิ่วอะไรยังไง
6: ดูโดยอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอบ่อยโรคกระเพาะจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็ลักษณะที่

0: ที่น้องเขาบอกคุณหมอก็คือว่าเวลาทานอาหารแล้วก็จะอิ่มแน่นทานเยอะเป็นเยอะหรือว่าชอบทานอาหารเผ็ดรสจัดก็จะมีอาหารที่เป็นกรดมันจะมีกรดจากพวกของเผ็ดของเปรี้ยวหรือว่ากาแฟชาน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มันเพิ่มกรดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทานแบบนี้บ่อยๆบวกกับทานไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาได
1: ้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณหมอมันจะทำให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ
0: คือคนที่ทานไม่ตรงเวลาเนี่ยจะต้องทานอาหารรสจัดด้วยคือเหมือนท้องเขาว่างแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่มันมีกรดมันก็เลยทำให้เหมือนอาหารพวกนี้มันจะไประคายเคืองโรคกระเพาะหรือคนนั้นเนี่ยเขามีโรคกระเพาะอยู่แล้วเหมือนมีแผลในกระเพาะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นเขาก็ไปทานอาหารก็เลยทำให้เขาทานไม่ได้
1: มันระคายเคืองกับแผลในกระเพาะอาหาร
0: ปกติอาหารจะไม่ทำให้เกิดแผลอยู่แล้วแต่ว่าจะทำให้มันเพิ่มกรดในกระเพาะมันเหมือนเป็นอาหารที่มันมีกรดสูงพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดพวกชากาแฟน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดเยอะถ้าเขามีอาการอยู่แล้วเขาไปทานเนี่ยก็จะทำให้อาการเขาแย่ลงเหมือนบอกกินไม่ได้เลยกินแล้วก็จะเป็นไงคะก็คือแสดงว่าเขาคงเป็นอยู่แล้วล่ะแล้วเขาไปทานก็จะเป็นมากขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกคืออาหารมันไม่ได้มีส่วนทำให้ในกระเพาะของเรามีบาดแผลแล้วแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือแผลในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผลค่ะคนกลุ่มคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเช่นทานเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าชอบทานซื้อยาที่มันระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: นั้นยาที่เขียนว่าทานหลังอาหารทันทีเนี่ยจะเป็นยาที
1: ่บอกว่า
0: จะบอกว่ากัดกระเพาะได้กินแล้วจะเป็นแผลได้เขาถึงจะแนะนำว่าทานหลังอาหารทันทีงั้นกลุ่มเนี้ยพอทานอาหารหรือยาพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดแผลในกระเพาะตามมา
1: ครับและอย่างน้องจิราพรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถามแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาเนี่ยต้องตรวจอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือน้องเขาทานยามาแล้วรอบนึงคือเหมือนกับเขาผ่านการรักษาเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นงั้นเหตุที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบใหม่ไหมเช่นยังมีทานอาหารแบบเดิมไม่ตรงเวลาทานเผ็ดทานรสจัดท้องว่างหรือว่ามีทานยาอะไรที่มีผลกับแผลในกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าเขาต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อให้หายซึ่งถ้าน้องเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ก็ทานจืดและไม่ทานอาหารที่มีผลทำให้เขาปวดท้องละหรือว่ายาที่เขาทานเนี่ยก็เป็นยาโรคกระเพาะ
1: ครับ
0: งั้นทานยาแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงโรคกับที่เขาเป็นโดยปกติถ้าดีขึ้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจคนเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ดีขึ้นเป็นเรื้อรังหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนานๆหรือเป็นแผลเนี่ยบางคนก็จะมีอาการถ่ายดำคืออาเจียนมีเลือดปนอาเจียนเป็นสีน้ำดำๆที่มันปนกับกรดออกมาถ้าบอกว่ามีเลือดปนกับกรดออกมางั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะต้องหาสาเหตุ
1: เท่าที่คุณหมอบอกอาการมาน้องจิราพรมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ
2: มีถ่ายดำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากคือแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายตลอด
0: ดำเหลวๆใช่ไหมคะคือถ้าถ่ายดำจากเลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะดำเหลวมันจะไม่เหมือนใช่จะเป็นลักษณะเป็นเลือด
1: แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตเวลาเราขับถ่ายอย่างของน้องที่ถือว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะ
0: โดยอาการโดยจากอาการประวัติเนี่ยเข้าได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นคำรวมว่าอาจจะกระเพาะอักเสบกระเพาะติดเชื้อหรือกระเพาะเป็นแผลเนี่ยครับก็จะรวมเป็นโรคกระเพาะ
1: เป็นอาการแบบนี้ทานยาครบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอแล้วส่องกล้องก็ถือว่าวินิจฉัยให้ละเอียดไปเลยดีกว่านะครับเพราะอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะมาหาคุณหมอเก็บไว้นานเข้ามันจะผลส่งผลยังไงกับคนไข้ครับคุณหมอ
0: ในแง่ของคนไข้เขาก็ถือว่าหนูเป็นมะเร็งหรือไม่คะตะกี้น้องเขาก็ถามว่าหนูจะเป็นมะเร็งไหมซึ่งแผลในกระเพาะอาหารจะไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ไม่หายไม่ใช่บอกว่าแผลนั้นจะต้องกลายเป็นมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกที่แล้วอยู่แล้วที่เขามารักษาแล้วมันไม่หายทำไมเราต้องส่องกล้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือไม่หายแล้วมาตรวจหาสาเหตุมากกว่าว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งถึงต้องส่องกล้องคนละความเข้าใจในคำหมายของแพทย์กับคนไข้เขาอยากตรวจเพราะกลัวเขาจะเป็นมะเร็ง
1: แต่
0: ใช่แต่คุณหมออยากตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นแผลจริงไหมหรือว่าเราต้องรักษาอย่างไรถึงจะหายเพราะถ้าเป็นแผลจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้ทานยาแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ละเราจะให้ทานยาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห
1: ์คุณหมอครับผมเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลในกระเพาะอาหารถึงขั้นเขาเรียกว่ากระเพาะทะลุมีจริงหรือเปล่าครับ
0: คือปัจจุบันสาเหตุของแผลที่ทำให้เกิดถึงกับทะลุเนี่ยเราเจอน้อยลงเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วคนไข้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยามันก็เลยช่วยชะลอแผลที่มันจะเป็น

0: ักลึกจนทะลุเนี่ยเขาแทบจะไม่เจอละแต่อาจจะเจอว่าเป็นแผลเรื้อรังเขาคิดวันดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่รักษาต่อเขาดูจากอาการแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลจริงๆต้องทานยาสัก 6-8 สัปดาห์ถึงจะหายขาด
1: แล้วไอ้คำว่าหายขาดเนี่ยแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถสมานแผลตัวเองเหมือนผิวภายนอกคนเราได้ไหมฮะแผลนี่สามารถหายไปเลยได้ไหมฮะหรือว่ายังมีแผลอยู่ตลอดไปแต่ไม่แสดงอาการ
0: ใช่คือในช่วงแรกเขาอาจจะเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายท้องพอเขารักษาไปแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นนั้นเหมือนเราเป็นแผลที่มือที่เท้าไง
1: ค
0: ะแรกๆเราก็จะรู้สึกเจ็บแสบร้อนแต่พอทานยารักษามันไปมันก็เหมือนไม่เจ็บละแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันยังไม่หายนะเราก็ต้องดูแลจนหายแต่กระเพาะเนี่ยก็เข้าคล้ายๆกันว่าดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายนะสมมติว่าหนูกินยาไปอาทิตย์นึงแล้วดีขึ้นเนี่ยมาส่องกล้องดูใหม่แผลจะดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายก็จึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมแผลต้องรักษานานถึงจะหายขาด
1: เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดอาจจะไม่มีแต่แผลยังอยู่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รักษาจนแผลหายไปเนี่ยเราไปทานอาหารที่มันกระตุ้นกับแผลนี้มันก็อักเสบขึ้นมาได้อีก
0: ใช่ใช่คือเขามีแผลละแต่ว่าเขาคิดว่าเขาดีขึ้นละเขาก็เลยไปกินรสจัด
1: นี
0: ่ทานกาแฟทานก็เลยกำเริบมา
1: อาจจะเป็นสาเหตุของน้องจิราพรที่เอ๊ะอยู่ดีๆกลับมาเป็นใหม่
0: ใช่
1: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาน้องจิราพรเนี่ยต้องยังไงต่อครับคุณหมอ
0: ก็วันนี้น้องเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เลยคิดว่าถ้าตรวจสองกล้องได้เลยวันนี้ก็จะได้คำตอบไปเลย

0: แล้วครับคุณหมอครับตอนนี้ผลของการส่องกล้องออกมาแล้ว
1: ค่ะตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนตรวจก็ให้ยานอนหลับช่วงสั้นๆแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรปลอดภัยผลตรวจที่เจอเนี่ยก็คือเป็นกระเพาะอาหารอักเสบคือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยจะอักเสบเฉพาะบริเวณบอดี้ที่เป็นช่วงบนของกระเพาะอาหารนะคะช่วงบนเป็นลักษณะผื่นแดงๆนะคะแต่ไม่เห็นว่ามันมีแผลไม่มีเนื้องอกติ่งเนื้อหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่มีนะโดยรวมแล้วปลอดภัยทีนี้เหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยก็คงต้องดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็เหตุที่เป็นเหตุปัจจัยข้างในก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะเชื้อในกระเพาะอาหารก็จะเป็นแบคทีเรียที่เราชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลนะคะเป็นเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
0: มันเกิดจากเรารับประทานอาหารหรือว่ายังไงครับ
1: เชื้อก็มาจากการทานอาหารเข้าไปแต่บอกไม่ได้ว่าคงติดมานานแล้วหรือติดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะเป็นหายๆแต่ว่าจะไม่รุนแรงแต่อันนี้เราแค่สงสัยจากผลการตรวจส่องกล้องว่าอาจจะเป็นได้ก็ได้เพราะว่าลักษณะการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะอยู่ช่วงบนเด่นมากกว่ารอยโรคจะอยู่ด้านบนมากกว่าถ้าเกิดเป็นจากการกินยาหรือว่าอะไรมันก็เป็นอาหารแล้วมันก็ลงช่วงล่างมากกว่า
0: จะอยู่ในบริเวณล่าง
1: แต่นี่มันจะอยู่แนวเด่นทางด้านบนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุจากยาก็ได้ค่ะจะเป็นการอักเสบสาเหตุอื่นซึ่งก็การติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อไป
0: ก็ทำการขูดชิ้นเนื้อไปแล้ว
1: ตรวจชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
0: ์อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวอีก1สัปดาห์ก็ต้องให้น้องมาดูผลตรวจ
1: ก็การด้วยแล้วก็มาฟังผลด้วยว่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารได้ผลเป็นยังไง
0: แล้ววันนี้เนี่ยต้องรับยากลับบ้านอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะตอนนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงให้การรักษาตามอาการที่น้องเขาเป็นก่อนนะคะก็ให้ยายับยั้งการหลั่งกรดลดกระเพาะอาหารอักเสบทานแล้วก็แนะนำเรื่องการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องคือจากเดิมที่ทานเยอะก็ต้องทานน้อยลงแต่พอทานน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหิวบ่อยก็เลยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องทานมื้อเล็กๆทานบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้กรดเยอะในกระเพาะก็คือของเผ็ดเปรี้ยวก็จะเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดกรดในกระเพาะกรดเกินในกระเพาะทั้งคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยเหมือนทานแล้วก็จะรู้สึกอาการกำเริบขึ้น
0: นี่คุณหมอครับแล้วเกิดเวลาถึงมื้ออาหารจากที่เราเคยได้ทานเวลานี้เรากลับไม่ได้ทานน้ำย่อยมันจะออกมาไหมครับหรือว่ามันออกเฉพาะตอนที่มีอาหารหล่นลงไปในกระเพาะ
1: ปกติมีน้ำย่อยเป็นการหลั่งน้อยๆค่ะเป็นเบสัลแอซิดเอาต์พุตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นจากการอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดแล้วก็การขยายตัวของกระเพาะก็จะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดด้วยเหมือนกัน
0: แต่ถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยสมมติว่าอาการอักเสบไม่มีแล้วก็กลับมาทานปกติได้ไหมครับเหมือนเดิมไหมคร
1: ับ ได้

0: ส่วนใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยค่ะเริ่มจากเคยทานเผ็ดมากๆเลยก็ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็พยายามทานหลังอาหารอย่าให้ท้องว่างคือวันไหนทานข้าวผิดเวลาอย่างเงี้ยต้องทานจืดมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทานจริงก็กินอะไรรองท้องหรือกินข้าวตรงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทานส้มตำทานข้าวแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยก็นิดนึงหลังอาหารนี่ค่ะมันจะไม่ค่อยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกไวตัวและปวดท้องขึ้นมา
1: ก็ต้องปรับตัวกับการทานอาหารให้มากขึ้นค่ะงดชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพยายามปรับตัวให้มากขึ้นค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะเมื่อจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live Rama Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์

0: หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งใสวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้งสองท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะวันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจำมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่นะฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆเติมเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่านะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลเนี่ยเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ adrama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ adrama ฉบับที่44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
2: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: ฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าให้คุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
3: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็จะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่าง

0: ของการรักษาเนี่ยค่ะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเพิ่งเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหัวเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาขี่ขึ้นนะเพราะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคดำเนินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พิเดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาอาจจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นเอ่ยการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไหม

0: ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
1: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
0: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
2: ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ผู้ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
0: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดหาวิตามินมาเสริมหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
2: อันนี้ต้องหลักๆก็ต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
0: ้ครับ
1: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
0: ครับ
1: เราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี

0: นะคะไม่
1: คร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: จะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพ

0: ่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพากินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพากินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
2: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่หิวแล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะฮะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
2: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไว้ดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะอาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24ถึง48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตก

0: แตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
1: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
0: ครับ
1: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
0: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
2: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
0: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
2: แต่ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
0: นะฮะ
1: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื้อแบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
0: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
1: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
0: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
1: เป็นกำลังใจให้จันเก่งด้วย
0: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
1: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุ

0: ื่นๆได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอ2ท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดหนึ่งฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ มีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี้มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิด
1: ไม่ใช่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่าอันนี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจใน1ครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้

0: มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทรงอกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่จาพิษบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตนี้ก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกภาษาเช่นกันคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะชักความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราคือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับยาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็พอยิ่งลดการใช้ activity ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับเขยื้อนร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับเขยื้อกระฉับกระเฉงแหมลิ้นพันเลยมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ทรุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรวงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการ

0: อันนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
1: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
0: สามารถทานคู่กันได้
1: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะสามารถทานได้ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างงี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้นะก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์เนี่ยนะฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือปูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
2: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าคว่ำหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักเนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
0: ้ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลัง
0: คร
2: ับ แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
2: ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็คว่ำหงายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับฟอสโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดฟอสโฟลิกในมื้อเช้า มีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทาน

0: โฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
1: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได
0: ้
1: ค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
1: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันเดชนะฮะพนเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
1: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
1: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
1: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
1: อาจารย์จะแนะนำ
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงๆนิ่งต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับเนี่ยมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
1: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์เน้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะ ถามคุณหมอเพื่อจะตรวจฟื้นฟู
2: ก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
0: คือ
2: ต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เภสัชฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นสมมุติว่าหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี่ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
0: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะคุณวรวรรณบอกว่าคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่ได้ใจคำถามไหนนะตอบไปแล้วคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัญญากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยฮะซึ่งคุณกัญญากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
1: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
0: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
1: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆ
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติอาหารปกติมากินพร้อมกันระบบเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
0: ครับนะคุณเกียรติก่อนฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็บีนะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ย2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
1: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
1: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐาน ของการให้ยารักษาวัณโรคเดือนที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะอาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
0: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
2: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากๆที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยอื่นๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงนึงที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร
0: ่
2: วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
0: นะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีชอาจารย์เก่งนะครับแล้วเรา3คนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคน

0: านและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับอาจารย์
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไข
2: ใช่ครับ
1: แล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่า 100,000 คู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับในวันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
2: ครับผม
1: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าเอธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
2: ครับ
1: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
2: ครับ
1: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
2: ี
1: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาแต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่าเจอร์นี่ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
2: อันเราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
1: เรียนรู้กัน
2: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงาน

0: เห็นไหมครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้ฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
0: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
1: ใช่เลย
0: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: ตัดสินใจไม่ไปต่อไปบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
1: อันนั้นคือเขาว่าก
0: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมีคอมมิตเมนต
1: ์
0: การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
1: โดยกฎหมายด้วย
0: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับ
1: ม
0: ันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมเปล่าวะ คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
0: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับอาจารย์หลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
1: ม
0: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมครับอาจารย์บางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
1: ๆ
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
1: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
0: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนนึงออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
1: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน

0: ัน
1: ใช่ครับเรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
0: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
1: สามีภรรยา
0: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
0: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื่อ มันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะ
1: ที่แตก
0: ต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์6-7ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะ
1: ใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: ดังนั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน
1: ม
0: ีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสีย ใช่ไหม
1: แล้วจะแนะนำยังไงดี
0: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญ
1: อ
0: ะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
1: ้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
1: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่อย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ
0: ่
1: ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
0: ครับอาจารย
1: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์นี้มันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
0: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
1: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
0: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู
1: ่โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
0: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีนี้

0: นะครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูกอันนี้การที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทาง
1: เลยนะสุดทางแล้ว
0: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับอันแรกคือระยะก่อนหย่า pre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
1: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
0: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
1: ครับ
0: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนอาจารย์คุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
1: ่
0: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม
1: ่เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
1: ครับ
0: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะ แต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรม

0: อะไรเงี้ย
1: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
2: และอาจจะปรับตัวได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
2: ม
1: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำจริงข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
2: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
1: ครับอาจารย์
2: จะจัดการยังไงดี
1: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
2: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
1: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
2: ใครพร้อม
1: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
2: ่
1: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
2: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
1: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกๆกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
2: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
1: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่าเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
2: ใช่เลย
1: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
2: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการ

0: ที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซีดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวอย่างไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: เฮ้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: okay.
0: คุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็

0: ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
1: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่าหนึ่งป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่สองตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
1: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
1: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
1: เป็นเดือนๆเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำไอ้สิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็รู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมาครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้

0: เงินเยอะ
1: โอ
0: ้นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในควบคึกเนี่ยเขาจะว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เน
1: ี
0: ่ยแล้วพออาการควบคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เก
1: ี่
0: ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะครับแต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ท
0: ำยังไงคะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลง ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้น ยาบาง

0: อาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้มันก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอาบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อาบันทานยาอาบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อาบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอาบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอาบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว
0: ่
1: าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อาบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจคนไข้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่น่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่

0: มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใ
0: จ
1: มากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข้
0: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
1: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
0: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
1: ครับ
0: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
1: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
0: ่
1: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
0: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็

0: ะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
1: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
0: เปลี่ยนความหมายเลย
1: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโลกนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
1: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
0: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
1: ค
0: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
0: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนะอาบานคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะอันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

0: ือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะมาเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โห
0: บ้า
2: แกเนี่ยรู้สักแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
1: ใช
2: ่ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช่
2: ให้บอกเรื่อย
3: ดังเออหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
4: ี่ขนมเพียบเลย
3: ใช่ไหมจับพี
0: ่ไม่ละเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ยโหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล
3: ์มีสโลแกนด้วย
2: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
1: ใช
2: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
5: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
0: น้ำตาลเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
6: ไอ้ว่านไอ้ว่านไอ้ว่านหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาเลยไงรู้จักปะโลกอ้วนอ่ะ
7: พี่กัน
8: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างครับ
5: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
6: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
2: มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
8: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนด้วยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญด้วยระวังแกจะมีลูกยากด้วย
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
8: เอ้ายังไม่มีสามี
0: โชดครับตอนนี
8: ้พูด
0: เลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะมาครับนี่มาตรงนี้เลย
2: น
0: ะ
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย
8: เดี๋ยวนี่จะรู้ให้คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
0: รู้ว่าจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
5: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อ

0: กับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
1: เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นหนึ่งอ้วนเลย
2: โอ้
1: โห
2: จะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
3: คน
2: ผิดคนนะ
3: คนนี้
2: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถาผาได้ง่ายรู้ไห
3: ม
2: เพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้ากินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโอ้โหโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
4: ่แล้วมันต้องทำไงครับป้าม
2: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการที
3: ่
2: แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
5: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
4: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
5: ใช่ไหม
1: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
5: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
3: โว้ย
6: กายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
5: ใช
7: ่โอ้โหกว่าจะได
5: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได
7: ้โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
5: อย่าไปหลอกยายอ้วนมันยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
0: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให้
1: ไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
7: เข้าใจ
1: เ
7: ลย
1: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
4: ถูกต้อง
7: โอ้ย
4: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี้ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี
1: ้น้ำหน
4: ัก
1: ขึ้นหรอกเป็นเพราะนอนอย่างเดียว
4: นี่ไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
7: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
0: ใช่เนี่ยน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
2: แล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
4: แอโรบิกแอโรบิก
2: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
4: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคนนี่พอพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่ช่วงนี้คงงดยากว่ะ
3: ทำไม
4: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
3: เฮ้ย
4: ไปทำงานเถอะ
7: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
4: กินเยอะ
7: กินอาหารกันน้ำตาล
2: รู้แน่

สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพ์ฉัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

0: บางรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าขายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคอ้วนใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคสองชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอฮะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใจจริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละ อันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกง อันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมครับว่าคนนี้อ้วนทางนี้
1: นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อันดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆแล้วใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณอาจเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีไหมคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแถม
0: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คเกจของเขาคืออะไรบ้าง
1: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
0: ้ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาต์อันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกจเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นเด็กก็เป็นได้
1: เป็นได้ค่ะ เด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2 อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: มากไป
1: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
1: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
0: ปรับ
1: การใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
0: แรกๆนะ
1: ใช่
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
0: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
0: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
1: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
0: สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
0: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
1: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะส เซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็แนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: นะครับผมแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่

0: โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพร Shape Obesity หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: โอ้อย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
2: ๆคุณหมอครับ
3: ทำไมสวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบเรียก
2: กระซ
1: ิ
2: บได้แต่เสียงดังมากเลยเมื่อกี้
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
3: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
3: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกคร
3: ับ เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้า
2: โอ้โหเปลี่ยนใช
3: ่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมสิบห้าที
2: ผมขอ
3: 5ทีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็น1เซต3เซตพอสูตรท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกลอยนิดนึงแล้วก็บิดตัวปึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะโอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบ
3: างคนใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวโต

0: งตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
1: อันนี้เหมือนร่างทรงเข้า
0: แล้วก็สั่นเลย
2: สั่นทั้งตัว
0: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่านี้รับรองหน้าท้องแบนราหุ่นเพรียว
1: กินแน่นอน
0: ไม่ใช่
1: พี่ว่าต้องอ้วนไปลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
0: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
2: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะเดี๋ยวมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
1: ฟังไว้นะคุณหมอ
0: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
2: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
0: ใช่
2: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
1: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
2: ไม่รู้แหละได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strong ลุย
3: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

0: ุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

กลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ 1. อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ 2. อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ 3. อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรอบนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไว้ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊เป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊ะเอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำ EP นี้นะครับสำหรับMahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมอดูไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่จากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ก็ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี้คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันนะครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์เฉพาะทางมาโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในเหตุการณ์หลายๆอย่างก็จะช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า antidepressant นะครับจะไปปรับสารเคมีในสมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของซีโรโทนินนออีพีเนฟรีนหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีในคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านอาการทางจิตที่ใส่ไปเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับซึ่งยาก็จะไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนนี่แหละครับดังนั้นยาเหล่านี้เนี่ยก็จะจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะอย่างน้อยๆต้องเป็นแพทย์หรือถ้าดีก็จะเป็นจิตแพทย์นะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทเช่นมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเอ๊ะทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะขออนุญาตนะนี่ก็หมอก็เรียนมานะเชื่อหมอเถอะเนาะอย่าไปซื้อกินเองเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาพวกนี้มีผลข้างเคียงผลข้างเคียงเหล่านี้จะถูกกำกับติดตามมอนิเตอร์โดยคุณหมอผู้จ่ายยาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าโอ๊ยไปแล้วหมอให้ยาแล้วเกิดกินไม่ไหวหมอจะอะไรฉันไหมไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะคุณหมอจิตเวชทุกท่านที่เป็นคนจ่ายยาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ดูแลยินดีช่วยเหลือนะครับดังนั้นอยากให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่หรือญาติรอบตัวนะถ้าทานยาแล้วมีปัญหาให้สอบถามนะครับยาบางตัวอาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะคงที่ในเลือด นะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดอ่ะดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววัน2วันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละเพราะรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก 6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยพอรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักษาหรือมีข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนคุณหมอจิตแพทย์เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาส่วนสั้นๆนะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ทันมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ตัวย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่งCBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็เชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆนะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตัวอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึมเศร้าบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรง ันนี้อันตรายถึงชีวิตอันนี้อาจจะต้องมีการรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในการรักษาแบบผู้ป่วยในก็เข้มข้นขึ้นอินเทนซีฟมากขึ้นคนไข้ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาอะครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อEP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงๆเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ได้ว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่ก็ถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่โต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้า

0: าไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสต์ Facebook ได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งมีคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโอ้โหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมร้องไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานเรกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดหนึ่งเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้ร้องความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น. ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: โอ้คุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดู reference แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส์
1: ซีรีส์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงแล
0: ้
1: วเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบฟ้า Facebook อ่ะครับเนี่ย Facebook นี่นะ
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook แล้วเราก็คุยกันว่าไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: อันนี้หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็นไหม
0: เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขมันเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการจะเป็นยังไง
0: จะเป็นยังไงหลังเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึง4เครื่อง
1: อันนี้คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่บีมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วคือหาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นใจเย็นใหม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้
2: ไม่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
2: ะก
1: ็
2: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองเดาแล้วร้อนด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นเลยนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
1: หรพี่เชียร์เนี่ยได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่าน
2: ะตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับเอาละไปพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกียรตินิพพาน
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
3: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะค่ะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
3: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอาเจียค่ะอย่างสมมติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
3: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
5: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อย
1: ๆ
3: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอาเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงอ่ะความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
3: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่น่าจะไม่เครียด
1: เ
3: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
1: พี่เครียดเหรอเนี่ย
3: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
1: ้
3: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะและยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
1: เออมันต้องกรีดวีดไว้อย่างนี้นะ
3: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอัลเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
1: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่าง
3: น
1: ี้ไหม
3: ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
5: แฟนจะต้องเป็นคนนวด
3: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้งหลัง
1: นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
3: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมากๆหรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
1: อย่างน้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
5: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่ปวด
1: ปวดขึ้นมาเลยทันที
5: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงน
3: ี้มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
1: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
3: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เก่งพอใช่ค่ะแล้วทำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
5: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
3: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4,000 เอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
1: โอ้โห
3: 3-4 ครั้งแล้วค่ะครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
1: แล้วอย่างหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต้องทานยาอะไรอย่าง
3: น
1: ี้ไหม
3: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
1: โอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยครับ
3: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: 10นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่แพมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
1: เพราะไม่อะครับ
3: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
1: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
3: คือมันแบบมันมีความรู้สึกว่าปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่แพมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
4: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
7: ครับ
1: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
7: ครับ
1: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดรมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
7: สองโรคนี้ความจริงแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี้ยจริงๆเราต้องแยกสองโรคออกจากกันนะครับ
1: ครับ
7: อย่างออฟฟิศซินโดรมเนี้ยเราจะเรียกว่าmyofascial pain นะครับ ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือ fibromyalgia ซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
4: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดรม
7: ครับ
4: สาเหตุมาจากอะไรคะ
7: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนหรืออาการปวดขึ้น พอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
7: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก็ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่มากกว่านะครับ
1: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมุติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังก๊อก
7: แล้วอย่าง
1: น
7: ี
1: ้ไอ้ดีไหมฮะ
7: ไม่ดี
1: ไม่ดีนะครับ
7: อย่าเราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่าเรากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
3: เ
7: ป็นหนักแฟชชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
4: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
7: เป็นได้เช่นกันครับ
4: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
7: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะวันละหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
3: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
7: การนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
4: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
7: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่านข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
1: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
7: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล่รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะครับหรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
3: ะ
7: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี่บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
4: ้
7: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได้ครับ
4: พูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
7: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
4: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
7: ยืดเหยียดกล้ามเน
4: ื้อ
7: ย
4: ืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
7: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
4: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
7: อย่างเช่นคุณหมวย
4: กดด้านนี้ค่ะ
7: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงนี้
1: นี้นะฮะ
7: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงเราก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
4: ค่ะ
7: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับ
4: ค
7: อตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
1: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
7: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ
7: ๋อไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้ว บางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
4: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
7: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณวีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
1: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแหละคร
7: ับ
1: เดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
6: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
7: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
8: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
4: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
7: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
4: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
7: ใช่ครับ
4: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
7: ได้ครับใช่คร
4: ับวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบดัวดามาครับ
6: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
7: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะคร
1: ับ
7: โรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
8: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
4: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
7: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
4: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
7: ใช่ครับ
4: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
7: ได้ครับใช่คร
4: ับวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผม
9: เห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้ครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
4: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี่ก็ติดน้ำ
1: ใช่ครับ
4: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
1: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
4: อันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
10: ใช
1: ่แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับคุณหน่วย
4: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
1: มันคนละอันกันเลย
4: คนละอันคนละอัน
1: มุกครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
4: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
10: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยครับ
1: ที่ไหนอ่ะครับ
10: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ
4: อยากรู้
10: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยคร
4: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
10: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
1: โอเคครับอาหาร

0: รอบรั้วรามาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลุงไกลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกลสวนลุงไกลนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ลุงไกลปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27

0: 20ปี
1: ครับผมทำไมลุงไกลถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
0: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่ไหมฮะวันละนิดวันละหน่อยจบแน่น
1: อ
0: นจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเอง

0: ได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอน
1: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
0: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
1: ครับผมยังไงทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไก่ครับ
0: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลูกเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
1: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกลครับ
0: โอ้มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักนะในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: ันภาพแล้วปลูกเยอะมากจริง
1: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
0: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
1: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
0: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคานแล้วก็เอาปากงับเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
1: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างน
2: ั้
1: น
2: แล้วไหนๆล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
1: ใช่ครับ
2: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
0: ผมว่ามีเป็นกระบะ
2: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
1: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
0: นี่คือที่ทั้งหมดที่เอามา
1: ใช่ครับ
2: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่
1: ไหมเต็มถุงเลย
0: เอามาแค่นี้
1: ใช่
0: ไง
1: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราช
0: เนี่ย
1: ผักออร์แกนิกจริงๆ
0: รู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
1: ไม่ใช่ของพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
0: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วแหละลักษณะเนี้ย
2: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
1: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
3: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮวอีกทีดีกว่าน
2: ั่น
3: น่ะ
2: สิ
3: คงจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮวค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอามาแค่
2: นี้นะ
1: เดี๋ยว
2: ทำสลัด
1: เ
2: นี่
1: ยเดี๋ยวทำสลัดให้กินครับ
2: เอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
0: ยังใช้ได้

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับ

สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสำหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: beautiful
3: beautiful
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมา

0: ชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
1: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
0: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
0: จริงด้วย
3: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
0: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเข็มอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
0: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
0: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

สุนัขเหล่านี้ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่

0: ปัจจุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ.2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เก

0: เกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
1: บ้านรักหมาสายยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไทยบ้านรักหมาสายยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสายยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาศาลายานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยเพราะว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาศาลายาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค
2: ์
1: และบางทีในนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเรา2คือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความน้ำเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

ากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโอกาส

0: จัดในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างกินอาหารเหรอกินนะไม่กินเหรอ

0: เมื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีเราก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู
0: ้คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: คือเอารู้แล้ว
0: ต้อนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จูงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะอันนี้คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้างสุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต่อครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเราได้ฝังเสด็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับ

0: เพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no id found ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับหลังที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังพอเราลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปอร์อายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาจะใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอร์สมมติโอปอร์หนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแย้มนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทัน
0: เข้าไปเลยอย่างกรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตผมพื้นที่นะครับนั่นจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่นะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มมั้ยแย้มมั้ยลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมามา
0: เล่นกันโอเคโอเคมามามาก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแย้มก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ดูกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมหรือขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็ก นะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
2: สิ่งที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเขาเป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
3: ้วิธีคัดเลือกสุนัขนะครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับไปดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงอ่ะ
2: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่สุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
3: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
4: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
2: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็จะใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
3: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปเริ่มจากการชาร์จคิกเกอร์ก่อนการชาร์จคิกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะคิกแล้วให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราคิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
2: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดั้มคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดั้มการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
3: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังเขาได้ครับผม
2: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อ

เราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือสัญลักษณ์มือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากลงมาตรงๆช้าๆนะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยเข้าปากเข้าไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่ใช่เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็ในลักษณะนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เพปซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
4: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งแหละผมบอกงงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาจากนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอหวัดดีกินอาหารอะไรเนี้ยมันก็ยกมือขึ้นข้างนึงเนี่ยก็เราก็ให้มัน
3: นี่อย่างงี้ ใช่ค่ะอย่างงี้เลย
5: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็

0: พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
1: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้เท่านั้นเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยน่าสงสาร
2: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัขก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหามาจนใจต่อไปครับ
3: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการไออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนอ้วนวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังเลยกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานน้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: ถ้างั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัด
2: อ
3: าหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้าไป
1: เนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉยๆ
1: สำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับ

0: านไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
1: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่ใช่ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
0: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: เราหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้คอนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้คอนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
0: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
1: หม้อได้เลยครับตี
0: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
1: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
0: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
0: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปถ
1: ู
0: กต้องไหมคะ
1: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
0: โอเคเลย
1: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
0: ึ้
1: น
0: เข้าเนื้อขึ้น
1: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเต็มตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
0: โอเค
1: มือซ้ายเปียก
0: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
1: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
0: ค่ะ
1: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
0: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
1: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
0: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
0: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
1: ขอบคุณครับ
0: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
1: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
0: แป้งก็จะหนาแล้วก็กรอบ
1: ใช่ครับ
0: ข้างนอกมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
0: โอเคอันนี้คือ
1: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
0: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
1: น้ำมันเก่านั่นเอง
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
0: ซอส
1: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
0: ครับ
1: น้ำตาลทรายแดง2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
0: โชยุ
1: โชยุครับ
0: ใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: โอเคอ
1: ันนี
0: ้คนให้เข้ากัน
1: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
0: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอับจันก็คือ
0: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
1: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
1: ครับโอเคคร
0: ับแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
1: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
0: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาช้อนครึ่งก่อน
1: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีกว่า
0: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
1: ครับผม
0: เค็มแล้ว
1: ขาดหวาน
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยวรบกวนคุณหมอ
0: ใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะใช่ไหม
1: ได้ครับ

0: มาถามได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องแยกไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้อง

0: เรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
1: มันก็จะหอมเพิ่มรส
0: คือจริงๆแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
1: เ
0: ราทำที่บ้านได้ใ
1: ช่ครับทำเองได
0: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับ
1: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นค่ะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้
1: ด
0: ี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือสะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตาอบ
0: เลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
1: ี๋
0: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้ง

0: ที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับเนื้อของตัว
1: จนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: นี่ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะครับเป็นแป้งทอดกรอบในกระสงนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใช
0: ่ไหมครับ
1: เนย
0: ด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
1: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
0: ประมาณครับประมาณ5นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
1: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เหลืองกรอบพอดี
0: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
1: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหม
1: ใช่
0: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงเพิ่มขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณณัฐจันทร์ชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว

0: ค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
3: หลังพิงมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
3: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พร้อมกระมพร้อมพองพร้อมพร้อมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันทีมาตรงนี้เลยพี่นี่เลยพี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องยังไง
0: เกี่ยวกับเรื่องรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาพี่หลบหน่อยหลบหน่อยตามมาตามมาตามมาเฮ้ยหลบหน่อยนี่ไงนี่ไง
2: ว้าวว้าวว้าวว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงกันสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นก็จะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่าง
0: ๆมีทั้งฟรีเวทมีทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมานึกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: รวมระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี้
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ดีมาก
2: ไม่รู้เลย
0: นี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็

0: ีไปทำผิดก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
1: ได้ค่ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
2: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
2: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
2: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
2: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
1: ใช่ไ
2: หมเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
1: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาทีนี้วิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
2: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับ ก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักควรประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
2: มันจะต้อง
0: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ60-65%
2: ใช่ประมาณ
0: นะครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: เอาโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงนี้ที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นั่นก็คือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: งั้นสีน้ำเงิน
2: ตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
0: โซนสีแดง
2: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: หรืออ
2: าจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
2: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวฮะอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
1: 25ค่ะ
2: คุณอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะก็อยู่ประมาณนี้127 100 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
2: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
0: เดินเลยครับเดินเลย
2: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะเป็น117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
1: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่ก็เลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทัน
2: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
2: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความ

0: หนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
0: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
0: ่
1: มาเป็นตัวตั้งที
0: ่
1: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
0: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ลุยเลย
0: นะ
1: ตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
0: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
0: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจอมเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมเพราะงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ยังให้มากเกินไปเพิ่ม
1: เวลามากขึ้นก็ได้
0: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
1: เพิ่มความได
0: ้ใช่
1: เพิ่มความชันได้อีก
0: ได้แน่นอนนะครับ
1: หรือตัวนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
0: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่มครับใจเย็นๆก่อน
0: ทีละอย่าง
1: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
0: อย่างลักษณะนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
1: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะมั่นใจ
0: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นแล้วเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
1: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
0: ใช่
1: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพ
1: ิ่
0: มนะฮะลองดูนะครับ
1: ขึ้นนะครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
0: ใช่ครับ
1: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
1: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
1: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
0: ดูมือครับสิครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
1: มันล็อกไม่อยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบน
1: ส่วนล่างด้วย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ
0: ไหร่
1: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบซ์เคิลปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจ
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงกับ
0: แนวดิ่ง
1: พนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: หนูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับ เป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมมาผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกข้างบนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวบอร์ดที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกร็งขาเกร็งโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่า
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะแล้วก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับอย่าที
2: ่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี่
1: ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักรวมมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนมีจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพอ
0: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ
0: ใช่ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วั
0: ดยังไงคร
1: ับ ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
3: ถีบไปแล้วทั้งไว้นิดนึง
1: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อ
1: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
3: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาปั่นสุด
1: ใช่ไหมครับ
0: ส
1: ุ
0: ด
2: สุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
1: ท็อปที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
2: มันอาจจะ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าเราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
2: ้
1: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างนึงมาแค่นั้นเองเพราะงั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
1: ับโอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืน นะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นแล้วรู้สึกแล้วนะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่สองอ
1: ันที่สองคือในเรื่องของความเร็วตอนเนี้ยเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นขึ้นมาสัก75อ้าวให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
0: ใช้แต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
1: ลองดูที่
2: ทั้งแรงแรงแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ยมัน
0: ยังไงครับมันยังไง
2: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
2: ถีบให้เร็วขึ้น
0: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช
0: ่ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
2: เหงื่อออกแล้วค่ะ
0: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
2: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ไม่รู้สิ
2: อ่า
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแหม
1: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงาน

0: ของตัวที่จอดตัวฮาร์เรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งนึงเราพอเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่มั้ยครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
0: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
1: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
0: ซึ่งน้อยกว่า
1: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
0: ใช่
1: นี่600ถึง800เอง
0: ครับ
2: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเร่งคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆเราตามไม่ทันแล้วอยากกินนมถ้วยเร็วๆแจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็ว
2: ไอ้ย่า

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติ

0: ั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
1: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
2: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่
3: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
2: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
3: ครับ
2: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
3: ครับ
2: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
3: ่
2: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
3: ๆ
2: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานนี้ใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
3: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุเนี่ยนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่า

0: บริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีสิ่งผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ BLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดิน

0: ปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
1: กระโดด
0: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนี่นว่า
1: คนมาแล้ว
0: ยังไม่พอยังพอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
1: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
1: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
1: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
1: ฮึบมันไปก่อนคนเดียว
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
1: เป็นสาไก
0: ่สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
1: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างอ้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสอง
1: ยัง
0: สามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
1: แ
0: ตะด
1: ้
0: วยโดด แตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้ามาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้า
1: ข้าง
0: ข้างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะดูนะ
0: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราคูลดาวน์นิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้4 3 2เปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววาง
1: ก้ม
0: เหยียดยืดค้างไว้กระโดดไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
1: ้
2: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยุคของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้เราพูดถึงคำศัพท์ที่คนเราทุกคนจะต้องเจอบ่อยๆเมื่อไปตรวจร่างกายคือก่อนที่เธอเข้าไปพบคุณหมอใช่ป่ะเธอจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยนะนั่นคือ

คือค่าสูงที่เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวบนส่วนค่าต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวล่างซึ่งระดับความดันปกติเนี่ยจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อยกว่า130ส่วนตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า85มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ระหว่าง130ถึง139ส่วนตัวล่างเนี่ยอยู่ระหว่าง85ถึง89คือแบบนี้ทุกคนถึงจะสามารถเรียกได้ว่าสูงกว่าปกติแล้วสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงกว่า140เป็นต้นไปจะเรียกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งจะแบ่งระดับความรุนแรงออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกซึ่งจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140ถึง159ส่วนตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดระดับที่2ความดันโลหิตสูงระดับปานกลางมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่160ถึง179ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดแล้วระดับที่3เนี่ยคือความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงถ้าความดันโลหิตตัวบนจะมากกว่า180ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่110มิลลิเมตรประหลอดแต่ก็มีปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตตามปัจจัยต่างๆ1อยู่ใช่ป่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณแก่ขึ้นใช่ป่ะความดันโลหิตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเช่นขณะอายุ18ปีใช่ป่ะความดันโลหิตจะเท่ากับ120และ70มิลลิเมตรประหลอดแต่พออายุ60ปีเนี่ยความดันโลหิตอาจจะเพิ่มเป็นตัวบน140แล้วตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนแก่ขึ้นความดันโลหิตของเขาจะสูงขึ้นเสมอไปคือความดันโลหิตของคุณเนี่ยอาจจะวัดเท่าเดิมก็ได้แล้วปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องเวลาความดันโลหิตจะขึ้นลงๆไม่เท่ากันตลอดทั้งวันเช่นช่วงเช้าใช่ป่ะความดันโลหิตตัวบนอาจจะวัดได้เป็น130ประหลอดแต่พอถึงช่วงบ่ายเลขนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น140ก็ได้ แต่ขณะนอนหลับอยู่เนี่ยคุณอาจจะวัดเลขออกมาเป็น100มิลลิเมตรประหลอดเป็นต้นปัจจัยที่3จิตใจและอารมณ์คือคุณหมอพบว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตได้เยอะมากด้วยเช่นกันคือเมื่อเธอเครียดใช่ป่ะคุณอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติส่วนปัจจัยถัดไปพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคือกับใครก็แล้วแต่เธอที่เคยมีพ่อแม่ที่เป็นโรคนี้ใช่ป่ะเธอก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงมากในการเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นที่จบ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ

Access Vlog X Thai Select ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน TV Number 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กซ์ Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กซ์เฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงใหม่ภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไม้และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be Number 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้าน1ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้าน2ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้าน3ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใ

0: ให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสันพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิเทพสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคร์หรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ธันวาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอนิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพศวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรปุรวิหารกรุงเทพมหานครสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปเ
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรอง

ท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26 กรกฎาคม 2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดี

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะ

0: และประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เฮ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
3: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์ครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไปนะคะ
0: 6-7 ปีตอนนั้นแค่ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาบอกว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
0: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาปิดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย์
1: คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเ
0: บ
1: สิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโร
0: ค
1: ก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: ด้านนอกก็มีผลเกี่ยวเหมือนกัน
1: เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะ
0: ๆ
1: อันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: อันนี้เกินเกินประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านใน
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซึ่งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม
0: ้ครับ
1: ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตนเองนี่ก็มีหลายโรค
0: ครับ
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าLupus World Day ก็คือโรค SLE หรือโรค Lupus เนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ อันนี้เวลาเราอ่านข่าวเดี๋ยวมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์ค่ะ
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหานี่ก็คือดันไปตรวจเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งนะมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกัน
1: ค
0: ราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเอง
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยบางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยแต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งแต่ครั้งนี้เนี้ยพอเรามีพันธุกรรมมันเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะ แล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะๆพวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างที่ PM2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยไอ้ ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อนะภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
0: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยน
1: ะ
0: มันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า autoimmunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจง่าย
1: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
0: ครับ
1: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซ่าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
0: เอา
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
1: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
0: กลุ่มเสี่ยง
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมี2ระบบขึ้นไป
0: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
1: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9:1
0: โอ้9:1เลยฮะ
1: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้โดยมา10คน
0: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
1: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
0: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
1: ใช่ส่วน
0: ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
1: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดยเดต้าคืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
0: ครับ
1: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก
0: ็
1: คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข้อที
0: ่
1: เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ย ที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
1: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
0: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
1: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยละกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
0: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้ม
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นรูปผ
1: ี
0: เส
1: ื้อใช่
0: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
1: เ
0: น
1: ี่ยมันจะแดง
0: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
1: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโตเซนซิทิวิตี
0: ้ไวกับ

0: แดดคือมัน
1: ก็
0: จ
1: ค
0: ะ
1: ือมันจะแดง
0: เคือง
1: ใช่ใช่ก็หน้าอันนั้น
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
0: ้อครับ
1: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
0: ่
1: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกัน
0: ครับ
1: ถ้ามีข้อนิ้ว
0: โอ้
1: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
0: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง

0: โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
1: ปวดข้อหลายๆข้อแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะคะก็จะมีต้องเป็นแค่แบบมีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมคะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเน
1: ี่
0: ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
1: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบนึงอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้ออย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมาเจออายุรศาสตร
0: ์
1: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะคะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
0: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
0: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
1: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
0: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ชัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: ใช่
0: โอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย
1: ์
0: มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
0: ยากใช่ไหม
1: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้อะสำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
0: ้อ
1: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
0: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
1: ใช่อาการ
0: ปวดได้เยอะมาก
1: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์อย่างเง
0: ี้
1: ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบโรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: ครับโอเคอ
1: ย่างเงี้ยค่ะก็จะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันมั้ยครับ
1: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
0: ครับ
1: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือคล้ายๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
0: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
1: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ

0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ัง ไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ๋อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: คุ
0: ณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยด์เพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้องแรงจริงๆ
0: ต้องงดหยุดการเสพและหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่แบบว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหม
0: ครับจริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
0: ยังไม่มายังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเค
0: นะ
1: ครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยไปแล
0: ้
1: วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อย
1: ๆ
0: แล้วเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะแล้วสามารถรักษาแล้วกลับมาที่ mild ได
1: ้ครับ
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู
0: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
1: ครับ
0: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE อ่ะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ใช
1: ่ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะคะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะคะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญนะคะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอ่ะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันนึงก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งนึงจะมาจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่เนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
1: ์
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่ามันแบบโรคนี้เรา

0: ำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งนึงที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
1: ่ยังไงครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยอย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเองอ
0: ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาแล้วพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมาเนี่ยมักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE สำหรับโรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรค กำเริบคือไม่เลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรก
1: ๆ
0: คือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับ
0: ไม่ควรทำ
1: คราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้อาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็สเตียรอยด์เนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็อาจก็หยุดสเตียรอยด์ได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่หรอ
0: คือให้นอนเยอะ
1: ๆครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึก
1: ๆ
0: เป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกาย
1: คร
0: ับ จริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SLE แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้องใช้กระตุ้น
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้

0: เยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องใครคุมอาหารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทฟูดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวาน อะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจะ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยา
1: คือ
0: เขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงเลือดขาวต่ำจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้เลย
0: ก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วปวดข้อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยเนี้ยบางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่เขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยาซึ่งภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้ healthy lifestyle นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดเนี่ยเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อนๆ UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมจ๊ะ
0: จริงจริงไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงจริงมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละก็80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
1: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
0: 20กว่
1: า
0: ตอนนี้คือเกือบ80
1: โอเค
0: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
1: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมั่นใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
1: ซึ่งแปลว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลย
1: คือ
0: ดีมากเลยค่ะ
1: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นี่แหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
0: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัยพอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน รู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะ เพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อย ก็เท่านั้นเอง
1: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกเนี้ยอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรก
0: ัน ค่ะ ก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
1: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง

0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะฮะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
1: ก็คือทาด้านนอกเท่านั้น
0: ทาด้านนอก
1: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
1: ครับ
0: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทํางานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังคุณไม่ได้ปรับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
1: หมายถึงว่าไอ้
0: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
0: ใช่ที
1: ่
0: ข้อได้ด้วย
1: อ๋อโอเค
0: สะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนัง
1: ครับ
0: ระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10 20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทางนะ
1: คะ
0: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโรคหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
1: ้ครับ
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตอนนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไง
0: คร
1: ับแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะฮะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกตรอบสะดือ นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
1: อาจจะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยฮะ
1: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยปัญหาไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
1: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
1: ครับ
0: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้
1: ครับ
0: นะฮะ
1: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮ
0: ะ
1: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
1: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะมันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: ๆ
1: อันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูมิ
1: ครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขนาดเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คือ อันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหมคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
1: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: แต่เค้ามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเค้าอ้วน
1: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่มันวนเป็นลูป
1: โอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้มั้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะฉายแสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม่
1: ครับ
0: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
1: ่
0: เค้าเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยฮะก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
1: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย์
0: ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส่วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละแต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
1: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
0: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเส
1: บ
0: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้
1: หมายความว่าบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได
0: ้บางคน
1: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
0: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงน่ะข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยด์เลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
1: ค
0: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่น่ะก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
0: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
1: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
0: โอ
1: ้หาย
0: เลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะ
1: ค
0: ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
1: จ้างครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
0: มันจะเป็นเรื้อรัง
1: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
0: ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
1: ครับ
0: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผักจริงๆคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะละเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
1: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
0: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้
1: อ
0: ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
1: บ
0: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดขาวพวกนี้มันก็จะไอตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดขาวสร้างการอักเสบเพิ่
1: ม
0: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเลยฮะ
0: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
1: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
0: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
1: ม
0: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออ้าคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมี

0: กดข้ออ่ะ
1: อ
0: คราวนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอ
1: ัน
0: นี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเข้าได้ไหมกับสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเคโอเคถ้าได้ฟังจาก2โรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได
0: ้ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
1: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
0: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พ่อเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดลูกไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
1: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นายแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
1: แต่เข้าใจ ทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
1: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลย ใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้แล้วครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันนี้ที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรืออาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผม
3: จ
1: ะอธิบายให้ฟัง
3: เราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาครับ
1: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมฝั่งนี้ง่ายๆมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าค้อนมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้
1: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี้จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
3: ้ครับ
1: พี่ลองใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
3: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
1: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนอีกหมุนไปให้ๆๆใช่ใช่ให้ลูกค้อนมันตรงใช่ครับถูกต้องถูกต้องโอเคโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
3: น่าจะต้อง
1: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
1: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
3: การหมุน
1: ของค้อนแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
3: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
1: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคโอเคโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึงใช่ใช่มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึงสองรอบ
3: ครับ
1: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
3: ต่อไปก็
1: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุนสองรอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้ ห็นครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม่1ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
3: 1
1: ใช่ครับ1ก่อน1 2
3: 2
1: ใช่ครับแล้วก็3
3: 3
1: ใช
3: ่4
1: ไปต่อ5ใช่ครับ
3: 6
1: โอเคเริ่มได้แล้วทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้แล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อย่อหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1สองใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
3: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
1: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็

0: ต้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยแล้วผม
1: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
0: คล้องจักรเยอะ
1: คล้องจักรเยอะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะเอ็นทรี
1: ไม่เหนื่อยนะมันจริงๆมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ย์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ย์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเนี่ยมันแบบแอบงงนิดนึง
0: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
1: จังหวะปล่อย
0: วิธีใช่
1: ครับผม
0: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงนู้นก็ได
1: ้ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์ก็ได้ดูพี่เบนซ์เขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนซ์ต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
0: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
0: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
1: ่ครับ
0: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดูสามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: ประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
1: ๆ
0: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
1: ได้คร
0: ับ ใช่ใช
1: ่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
0: โอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
1: ใส่แล้วกัน
0: ใส่ถุงมือดีกว่า
1: โอเค
0: กันเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนไปข้างหลังใช่ครับ
1: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
0: ๆยืนขาตรงปึ้ง
1: ปึ้ง
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
0: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายแล้วขึ้นไป
1: แล้วก็ยกขาขาว
0: ไม่ต้องโยกครับ
1: โอเค
0: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
1: อุ้ย
0: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
1: อันตรายจริง
0: ใช่ครับ
1: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
0: ทีนี้มันจะมีจุดพอยต์ง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
1: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
0: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
1: ไม่งั้นมันก็จะ
0: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่งั้นแหละครับปึ๊บ

0: ผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
1: โอเค
0: จังหวะตีกอล์ฟตีปังใช่แล้วก็เซตหลังอย่างงี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
2: ต้องเกรงตอนนี
0: ้ใช่ๆๆใช
1: ่
0: ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราต้องเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
1: ลองหมุน
0: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังระวังหลังนิดนึง
1: เกรงด้วย
0: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
1: ทำไมไม่มั่นคง
0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ครับช้าก่อนปึ๊บใช่ครับต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
1: ้
0: อย่าให้ไหลไปถึงหลัง
1: โอเค
0: ใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสักหน่อยครับ
1: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่ามันใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้ว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มอย่างนี้ช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอบที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ทีนี้ทิศทางเนี่ยทิศทางของการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
2: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
2: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเลขบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
1: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
0: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล
1: ้
0: ว
1: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการ okay. ที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
1: ลูกนี้แล้วกัน ลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อน
0: ใช่
1: เอาลูกนี้ดีกว่าคร
0: ับ ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
1: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้แล้วก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุนหนึ่งรอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้พี่เบนโชว์สักทีนึงว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
1: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ
0: ้
1: น
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6กิโลครับ
1: 6กิโลผม1โลมาดูกันนะครับ

0: เร็วและแรงขึ้น
1: ก็เลยได้เลยครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
1: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้ารอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่4นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: ลูกสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะลูกสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร
0: ่ 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถ
0: ือว่า
1: คืออย่างพอกจังก็ยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมพังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ โมง
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย
1: ์
0: ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไร
0: ใช่ครับ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ค่อยอยู่
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาคว้างคอนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาคว้างค้อนะแต่ก่อนผมเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่
1: ไหม
0: ม
1: ันไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซี

0: เกมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือ
1: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
0: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
1: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่า

0: ระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใช่แข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากําหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกมั้ย
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกริ่นไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องหรอกแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3ซ้ำชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยหายใจผมว่าจะไปเล่นทําไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทําไว้นะคร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกําลังใจให้ทําเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ
0: ้ใช่ได้เป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเนี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกมายด์เซตนึงอีกทัศนคติหนึ่งที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

ะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิด

นิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็นหลุมจากการเป็นสิวหน้าไม่เรียบหมดความมั่นใจทางออกของปัญหามีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: พูดทุกเข่าครับแต่นี้เราก็มีอาการถ้าหากเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นบางทีมันจะปวดแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าสมัยก่อนเราทำงานได้แต่นี่มันเดินเหินมันไม่ถนัดอ่ะตอนแรกก็เป็นอยู่เรือเดินต่างประเทศนะเพราะเราก็ทำงานพวกยกเข้ายกของอะไรเราก็ทำก็โกว่าจะเดินไม่ได้อ่ะ
1: คุณลุงสมานนะฮะ
0: ครับ
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่ปีนี
0: ้77แล้วครับ
1: 77แล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ดีนะฮะ
2: คุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะ
1: ปวดยังไงอ่ะลุง
0: คือมันเวลามันเดินแล้วมันถากมันพลาดเบาะเนี่ยนะมันจะปั๊บ
1: เหรอ
2: แป๊บมันเข็มทิ่ม
1: พลาดหมายถึงว่าอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่าง
0: เงี้ยหรือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนั่นน่ะ
2: เดินลงขั้นบันได
1: ขั้นเดียวก็แป๊บ
2: แล้วแป๊บได้
1: เหรอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บไป
0: ที่หัวเข่านี่คร
2: ับ แป๊บในหัวเข่านี่เลย
1: สองข้างไหมลุง
0: เป็
2: นข้างไหนมากกว่าลุง
0: ข้างนี้มากครับ
2: ข้างขวามากกว่า
1: เยอะกว่าแต่นี่เป็นคนไข้ที่
2: เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานาน10กว่าปีแล้วลุงนะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นน้ำหนักลุงเท่าไหร่นะ
0: 93 94
2: ตอนนี้น้ำหนัก
0: 70ครับ
2: 70
1: โอ้
2: นี่ลดมา23-24กิโลครับลดมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ย
1: ครับ
2: 10กว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะมากถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่าลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อขาเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณนัก10ปี15ปี20ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับ
1: ก็ไม่ถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้อง
2: ผ่าอีก
1: ก็ต้องผ่าใหม่
2: ใช่ครับ
1: ไปอีกทุก10ปี15ปีผ่าอีก
2: ครับใช่ครับเพราะน้ำหนักเยอ
1: ะ
2: น้ำหนักเยอะถ้าผ่าเปลี่ยนข่าไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่า
1: ครับ
2: น้ำหนักก็ต้องเอาลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลย10กว่าปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัด
1: อ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัด
2: ไม่ได้ผ่าตัดเลยครับ
1: เลย

0: ลดน้ำหนักอย่างเดียวแล้วทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไ
1: ร
0: ยาบำรุงวิตามินนะครับบำรุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยกแขนยกขาไป
1: ครับผู้การทำไมการลดน้ำหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์ครับคือลองคิดดูว่าน้ำหนักที่ลงไปบนหัวเข่าเนี่ย 80-90 โลเนี่ยนะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่า
1: เอาแค่ช่วงบนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่าเนี่ย
0: กดลงมาที่เข่าเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลย
0: 80กิโล
1: ครับ
0: 80โลนี่ข้าวกี่ถัง
1: โอ้โหใช่
0: เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะ
1: สะสมไปเรื่อย
0: ๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังกว่า
1: ครับ
0: ถังกว่าก็สบาย
1: 3กิโลสบาย
0: 10กว่าปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัว
1: ตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดยังไงแบบไหนบ้าง
2: ครับปวดเดินไม่ได้แล้วครับมันจะประคองไ
1: ปเลยเดินไม่ได้เลยเหรอฮะ
2: ครับโถมันปวดแล้วปวดไม่ได้เลยครับ
1: มันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะ
2: แล้วก็ยังว่าแต่ผมปราบแล้วมันไม่เข้าที่อ่ะดิ
1: ครับยังจะลุกขึ้น
2: โอ้โห
1: อย่างงี้งอเข่าลุกขึ้นอย่างงี้ไหวมั้ยฮะแล้วเดินอะไรงี้พอได้ไหมฮะ
2: เดินแล้วก็ค่อย
0: ๆต้องมีคนพยุง
2: พยุงไป
1: ต้องมีคนพยุง
0: ตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าอักเสบมาก
1: บวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะ
0: ตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ว
2: ไม่มีครับไม่
1: เ
2: ห
1: รออ
0: าจจะมีนิด
1: ๆครับ10กว่าปีแล้วนะ
0: 10กว่าปีแล้ว
1: นับจากเริ่มเป็น
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่อยๆลดน้ำหนักเหรอครับ
2: ครับ
1: 90กว่ามาเหลือ70นี่ใช้เวลานานไหมฮะ
2: โอ้ยมันต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ
1: ค่อยๆลง
2: กำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกตอนนี้เราก็เลย
1: นั่นเนี่ยพอออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีก
2: ไม่ปวดหรอกครับถ้าหากว่าเราเล่นในที่ไม่ได้เดินเลย
0: ครับอ๋อเล่นยังไงลุง
1: เล่นอะไรบ้าง
2: เนี่ย
1: ยกน้ำหนักยกเวท
2: ครับ
1: อย่างนี้เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหออกกำลังกายด้วย
2: ครับ
0: ฮะแล้วออกกำลังกายเยอะนะตอนน
2: ั
1: ้นแต่จริงการออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่เหรอถ้ายกเวทที่มัน
2: ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วย
1: อาหาร
2: มาลดลงน้อยที่สุด
1: ครับ
0: คือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมาก
1: ครับ
0: คือออกกำลังกายเนี่ยจะมีผลต่อการลดน้ำหนักน้อยมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะมีแรงเดินก็มีแรงเดิน
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือการคุมอาหาร
0: คุมอาหารครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
2: ทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็สมมติว่าชาแล้วมื้อไหนเราไม่นานเราก็ไปกลางวันเราก็ไปทาน
1: ครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้าง
2: ก็กินพวกปลาเปอร์
1: ปลา
2: หมูก็ทานก็จะได้ว่าทานให้น้อยหน่อย
1: ผัก
2: ครับทานข้าวให้น้อยประมาณ
1: ข้าวให้น้อย
0: ข้าวแค่ไหนนะครับลองทำมือให้ดูนะครับ
2: มือข้าวประมาณสัก7-8ช้อนนั่นแหละคร
0: ับ
2: เพราะมันทีแรกผมก็นั่นเราก็อดไปได้ชิน
1: พออดไปนานก็ชิน
2: ก็ลด
0: มื้อเย็นมีข้าวไหมลุง
2: ไม่มีครับ
0: มื้อเย็นไม่มีข้าวเลย
1: มื้อเย็นไม่มีข้าว
2: ทาน
1: มีปลา
2: 3โมงเย็น
0: 3โมงเย็นไม่ทานตอนค่ำ
1: ตอนค่ำก็ไม่แล้ว
2: ไม่ทานแล้ว
0: พอหลัง3โมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย
1: อย่างน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเราดีขึ้นคือมันสวนทางกันใช่ไหม
2: เท่ากับเราแบกสารไป2ถัง
1: เนี่ยเออเอาข้าวสารออกไป
2: เออที่โอ้ยด้วย2ถัง
1: อ่ะเออโอ้ถ้าเปรียบเทียบงี้มันเห็นชัดนะถังนึง15กิโลนะ
2: ถ้าถัง15กิโล
1: ลงไป15กิโลก็ถัง
2: นี่ผมลงไปถึง65นะ
1: ครับ
0: เคยลงไป65
1: เหรอ
2: ทีนี้ผมก็เห็นปล่อยตามสบาย
0: สบายบ้าง
2: แล้ว
1: ฮะแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี
2: ้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นี้ก็หลายปี
0: ตอนนี้70กิโล
1: 70กิโลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีก
2: ครับคือแล้วถ้าเราไปไหนเราก็หิ้วข้าวไป2ถังเนี่ย
1: ครับ
2: มันก็ข้อเข่าเราไม่ไหวแล้ว
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะ
0: คร
1: ับ ข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่าถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเข่าก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
0: คือผู้ชายเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับลุงลองบริหารให้ดูนะลุงบริหารขา
1: ที่ถ้าบริหารที
0: ่ยกแข้งยกขานะครับนะฮะ
1: ยกงี้ด้วยนะ
0: เอาต้นขาด้วยอันนี
1: ้
0: บริหารต้นขา
1: ช่วงนี้ใช่ไหมจะได้ช่วงนี
0: ้บริหารสะโพกด้วยอีกข้างนึงใช่ไหมลุงมีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทำได้คล่อง
1: มีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผล
2: ไม่มีตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
1: ับ ไม่แล้วนะ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
1: แต่ยังใช้ไม้เท้าอยู่แล้ว
2: ก็ปกติก็ใช้มางี้แล้วก็ต้องใช้แต่อยู่ว่า
0: อันนี้

0: ก็ยังเดินตรงทางดีทีนี้ขอดูเข่าน
1: ั่นนะครับ
0: จะเห็นว่าโก่งนิดหน่อย
1: อ๋อ
0: นะคุณแอดลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมคร
1: ับครับ
0: นี่คุณลุงก็จะห่างหน่อย
1: ๆช่วงนี
0: ้ครับตัวนี้มันห่างกันเยอะ
1: ฮะ
0: แสดงว่าโก่งนิดหน่อย
1: เหมือนบิดออกนี่นะหัวเข่าจะบิดออกนิดนึง
0: ใช่ครับและแข้งก็จะแดะไปด้านหลัง
1: ครับ
0: นะครับจะดูว่าเข่าผิดรูปพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณนี้ตรงเวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับใช่ไหมลุงมันแป๊บแป๊บเดินแล้วรู้ว่าจะ
1: ตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บแป๊บไหมฮะ
2: ไม่แป๊บครับ
1: ไม่แป๊บ
2: แป๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนังกุ๊กแล้วก
0: ็ตอนนี้ยังมีไหมลุง
2: ต้องมีชุดเช้าเป็นแค่นั้นอ่ะ
0: มีบ้างต้องระวัง
1: ฮะเชิญคุณลุงนั่ง
0: ครับลุงนั่งเลยครับ
1: ตอนมาหาแรกๆตอนที่หนัก90กว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักก็อย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ๆก
1: ็ต้องผ่าแน่ๆใช่ไหม
2: ให้เลือกเอา
1: ให้เลือกเอา
0: ลุงเลือกไม่ผ่า
1: เลือกไม่ผ่าตอนหมอบอกงั้นลุงคิดยังไงบ้างพอหมอว่าไอ้ต้องผ่านะ
2: ก็ผ่ามันเราไม่แน่ใจอ่ะแต่อดอาหารได้เราด้วยว่าเราดีกว่า
1: ทำได้นะตกใจไหมหมอบอกไม่
2: ต้องผ่าไม่ตกใจครับเพราะว่าจานกับผมเนี่ย
1: ทำไมคุ้นเคยนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ำหนัก
0: ครับ
1: ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: กรณีนี้จะทำได้ทุกคนไหมฮะ
0: ก็น้อยมากครับคือลุงเนี่ยจะเป็น1ใน100
1: เหลือ
0: 100คนที่ทำได
1: ้ที่ทำได้หมายถึงว่า
0: ทำได้จริงจังด้วย
1: สามารถ
0: ลดไม่ใช่ลดไม่ใช่ลดแบบโล2โล3โล5โลไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
1: แล้วถ้าสมมุติใครมีปัญหานี่อยู่ก็คือข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล้วแต่น้ำหนักตัวเยอะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องผ่า
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้ำหนักได้เขาก็จะไม่ต้องผ่าเหมือนคุณลุงมั้ยฮะ
0: เหมือนคุณลุงครับ
1: ก็มีโอกาส
0: คือต้องเป็นไม่มากเกินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะต้องไม่สมบุกสมบันมากเช่นว่าไม่ได้ทำงานอะไรมากอยู่กับบ้านไม่ใช่ทำงานแบบคนไข้บางคนยืนตั้งแต่เช้าจรดเย็น
1: ครับ
0: หรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนครับ
1: ครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่าไงฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อเพื่อจะดูแล
0: คิดว่าก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็70ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำนะ
1: ครับ
0: คุมอาหารคุมน้ำหนัก
2: แล้วก็ไอ้ที่เราทำได้แล้วก
0: ็
2: ให้ออกกำลัง
1: นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะ
0: หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดนะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้ปวดมากขึ้นอยู่บ้านชั้นเดียวไม่มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นพระเพียรขัดสมาธิยองๆไม่เอาเพราะจะเจ็บมากถ้าส้วมก็ต้องเป็นส้วมชักโครก
1: ครับไม่ใช่ส้วมยอง
0: ถ้าส้วมยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับชีวิต
1: ครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี
0: ้
1: รักษาข้อเข่าไปนาน
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาข้อเข่า
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะครับ

0: วันนี้มาหาหมอก็เกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวอะค่ะเป็นสิวเยอะแล้วพอรักษาสิวหายแล้วมันเกิดมีหลุมขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ชอบบีบชอบแกะมันก็เลยทำให้เป็นหลุมสิวดูแล้วมันไม่สวยอะค่ะหน้ามันไม่เรียบเห็นคนอื่นเขาหน้าเรียบๆแล้วก็อยากเรียบบ้างเคยใช้ครีมแต่ก็ไม่เห็นมันจะหายก็คือวันนี้ตัดสินใจมาเพราะว่าอยากหน้าใสอยากหน้าเรียบเหมือนคนอื่นเขา
1: ก่อนที่จะคุยเรื่องวิธีการรักษาหลุมสิวหมอขอถามนิดนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเพ็ญหลงศิลป์ยังมีสิวขึ้นใหม่ๆอยู่เยอะขนาดไหนคะ
0: ไม่เยอะค่ะจะเยอะจะเวลาช่วงมีประจำเดือนถึงจะเยอะ
1: เพราะฉะนั้นสมมุติว่าในเดือนนึงก็อาจจะขึ้นไม่กี่เม็ดแล้วถูกไหมคะปกติที่เราถามคนไข้ว่ายังมีสิวขึ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้คือเลเซอร์สำหรับการรักษาหลุมสิวหรือวิธีการหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้สิวที่ยังควบคุมไม่ดีเห่อขึ้นมาอีกได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอคนไข้สิวเห่อปุ๊บมันก็เกิดหลุมตามมาอีกไม่มีประโยชน์

0: อะไรที่เราจะรีบรักษาตอนที่เรายังควบคุมสิวได้ไม่ดี
1: งั้นรักษาสิวให้หายก่อนดีกว่า
0: ใช่ใช่คือในกรณีของคุณเพ็ญกนกสินนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาปกติไม่มีสิวแล้วจะขึ้นในเฉพาะเวลามีประจำเดือนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าเราเริ่มรักษาแผลเป็นหลุมสิวได้ค่ะ
1: คุณหมอครับทำไมบางคนเป็นสิวไม่ค่อยมีหลุมลึกหรือว่ารอยแผลเป็นทิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่เยอะแต่บางคนนี่เยอะมากเลยบางทีก็เป็นโอ้โหเยอะเต็มหน้าเลยแบบนี้
0: เวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยสมมติว่าเราเป็นเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันมักจะหายเองภายในเวลา1สัปดาห์แต่ถ้าสมมุติว่ามันอักเสบเกินสัก2อาทิตย์ไปจนถึงสัก2ถึง3อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีเวลาสิวหายแล้วมันกลายเป็นรอยดำคุณเพ็ญกนกสินเคยมีรอยดำสิวถูกมั้ยคะคราวนี้บางทีหายเป็นรอยดำแต่ถ้าการอักเสบมันอยู่นานกว่านั้นอาจจะสักเกือบอาทิตย์สมมุตินะคะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาหายมันอาจจะกลายเป็นรอยแดงๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นรอยแดงสิวที่เป็นอยู่นานๆแต่ถ้าการอักเสบเกิดซ้ำๆซากๆในตำแหน่งเดิมหรือการอักเสบเกิดแล้วซ้ำๆแล้วมันลงลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้ลึกๆเนี่ยเวลาหายผิวมันไม่สมานเป็นปกติเพราะหนังแท้เวลาหายแล้วมันจะหุบลงมันก็จะกลายให้ผิวเนี่ยกลายเป็นคลื่นหรือกลายเกิดเป็นหลุมขึ้นมาได้เราถึงมักจะเน้นย้ำคนไข้ทุกคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยว่าอย่าพยายามทำให้มันอักเสบเพิ่ม
1: อย่าไปแกะอ
0: ย่าไปบีบแคะแกะเกาหรือบางทีไปกดมันทำให้การอักเสบมันอยู่ตรงนั้นนะซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะตอบสนองต่อการอักเสบกลายเป็นรอยดำบ้างกลายเป็นรอยแดงบ้าง
1: ครับมันเกี่ยวกับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยไหมฮะคือบางคนผมเห็นเขาเป็นสิวแต่เขาก็หายไม่เห็นทิ้งรอยหลุมอะไรบางคนนี่โอ้โหมาอักเสบเต็มหน้าเลย
0: อาจจะเกี่ยวกับความรุนแรงของสิวมากกว่าค่ะ
1: ค
0: ือคนที่เป็นสิวที่รุนแรงมากสิวขนาดใหญ่หนองเยอะมากๆอย่างที่บางทีเรียกว่าสิวหัวช้างโอกาสในการเป็นแผลเป็นหลุมก็จะเยอะกว่าพวกสิวผดเม็ดเล็ก
1: ๆ
0: บางทีก็เป็นจากตัวฮอร์โมนของคนไข้เองหรือบางทีก็เป็นจากภาวะโรคบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องหา
1: อ๋อเช่นอะไรฮะอ
0: ย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงบางทีอาจจะมีเรื่องถุงน้ำในรังไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคที่ทำให้เหมือนกับเกิดจากภายในแล้วมักมีอาการแสดงที่เป็นสิวซึ่งพวกนี้หมอแนะนำว่าควรจะพบหมอผิวหนังซึ่งจะสามารถช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะสิวอันนี้มันเป็นสิวปกติไหมหรือมันน่าจะเกี่ยวกับโรคที่เราจะต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึง
1: อย่างนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยฮะคุณหมอจะรักษาเสร็จปุ๊บจะเนียนใสเหมือนเดิมไหมฮะหรือเป็นไง
0: ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวิธีการในการรักษาหมอต้องบอกคุณเพ็ญกนกสินอย่างนึงว่าผิวที่มันเป็นแผลเป็นหลุมแล้วเนี่ยไม่มีวิธีทางไหนหรอกค่ะที่จะคืนผิวที่เรียบปริ๊บเหมือนไม่เคยมีแผลให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราก็ยังทำอย่างนั้นให้ไม่ได้ส่วนใหญ่อาจจะทำให้หลุมสิวเนี่ยดีขึ้นได้ประมาณสัก 50-60 หรือบางทีอาจจะถึง 70% เท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาถึงออปชันของเรานะคะว่าเรามีวิธีอันไหนบ้างนะคะวิธีแรกที่สามารถที่จะรักษาได้ก็คือผิวที่เป็นหลุมเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าฉีดสารเติมเต็มลงไปเหมือนกับผิวที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ตื้นขึ้นมานะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าหลังจากฉีด1ครั้งเนี่ยหลุมค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันอยู่ไม่ถาวร
1: อ้าวแล้วฮะ
0: เพราะว่าเหมือนกับเราเติมมันไปชั่วคราวเพราะสารที่เป็นสารเติมเต็มเหล่านี้หายไปสลายไปเองตามธรรมชาติผิวหลุมทั้งหมดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันเป็นสารกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ
1: เห
0: ม
1: ือนกับ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสารที่จริงๆอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วแต่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเสริมเข้าไปใต้ผิวให้เนื้อที่บุ๋มๆเนี่ยมันยกขึ้นแต่หมอคิดว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เลเซอร์ได้คราวนี้กลุ่มของการทำเลเซอร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ชนิดจะเป็นเลเซอร์กรอบผิวชนิดตื้นกับเลเซอร์กรอบผิวชนิดลึกเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นกับแบบลึกเนี่ยแน่นอนแบบลึกก็ต้องประสิทธิภาพดีกว่าเราอาจจะทำจำนวนครั้งน้อยกว่าอย่างเช่นกรณีอย่างของคุณเพ็ญกนกสินเนี่ยอาจจะทำประมาณสัก 3-5 ครั้งก็อาจจะตื้นได้ถึงสัก 60% อย่างเงี้ยได้แต่ในขณะที่เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นก็ต้องทำจำนวนครั้งมากกว่าอย่างอาจจะ2เท่าอาจจะต้องทำ6ครั้งถึง10ครั้งกว่าจะเรียบได้เท่าสักเท่าวิธีการกรอบผิวแบบลึกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคำว่ากรอบผิวนี่ยังไงฮะทำไมกรอบแล้วผิวไอ้ที่เป็นหลุมมันสามารถจะตื้นขึ้นมาได
0: ้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของเลเซอร์นี่สมมติว่าผิวที่มันเป็นผิวขรุขระไม่เรียบอย่างเงี้ยเวลาที่เรากรอปาดไปบางส่วนสมมติปาดแบบตื้นๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยก็คือ1สมมติผิวเป็นคลื่นนี่เราปาดออกไปหลุมมันก็ตื้นขึ้นทันทีถูกไหมคะ
1: อ๋อเหมือนปาดเอาผิว
0: ที่มันขรุขระหรือที่มันนูนเนี่ยออกไป
1: ทั้งชั้นนี่ออกไปเลยใช่ไหม
0: คล้ายๆอย่างนั้น
1: เพื่อที่หลุมดูลึกมันก็จะ
0: เห็นตื้นขึ้นทันที
1: อ๋อเอาแล้วงี้ผิวตรงที่ไม่ได้เป็นหลุมมันก็จะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะ

0: ยังเหลืออยู่ที่ส่วนที่เป็นหลุมถูกไหมคะส
1: ่
0: วนที่เป็นหลุมเนี่ยส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าพลังงานความร้อนของเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หลุมมันหดตัวขึ้นสมมติจากที่ใหญ่ๆมันก็ยังหดสั้น
1: หลุมอย่าง
0: น
1: ี้ปุ๊บเหลือเล็กลง
0: ถึงนอกจากตื้นขึ้นแล้วยังหดเล็กลงแถมความร้อนที่เราทำซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหายของแผลคือคอลลาเจนที่อยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งทำให้ปรับให้ข้างล่างเรียบแล้วก็ข้างบนเรียบแล้วข้างล่างก็ดันตัวขึ้นมา
1: แต่ผิวที่ไม่ได้เป็นสิวจะไม่เสียหายนะครับจากการที่เลเซอร์กรอไปกรอมาเรื่อย
0: ๆในความเป็นจริงบางทีเราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทำตลอดเต็มพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าสีผิวคนไข้จะได้สม่ำเสมอกันในบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยนะคะสมมติในกรณีอย่างของคุณเพนกนกศิลป์อย่างเงี้ยเราอาจจะทำตรงแก้มแล้วก็คางแต่ในอนาคตสมมุติว่าถ้าเรากรอผิวไปจนกระทั่งใกล้เคียงกับบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเราอาจจะทำทั่วหน้าได
1: ้
0: ถ้าอยากจะให้เรียบขึ้นไปอีกคราวนี้เลเซอร์กรอผิวในแบบตื้นกับแบบลึกที่ว่านี้แน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าประสิทธิภาพของการกรอแบบลึกเนี่ยดีกว่าแต่ข้อเสียของการกรอผิวแบบลึกก็คือผลข้างเคียงก็มากกว่าด้วยโอกาสจะเกิดรอยดำที่แบบดำเต็มพื้นที่ที่เรากรอกันเนี่ยสูงถึง 50% ในผิวของคนไทยสูงมาก
1: หมายถึงว่า2คนมาเนี่ยคนนึงจะเป็น
0: คนนึงดำแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยสมมติเราทำแล้วเราดำครั้งไม่ดำครั้งนี้ครั้งหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดำอ
1: าจจะดำก็ได้อ
0: าจจะดำก็ได
1: ้
0: เวลาที่เราทำเลเซอร์แล้วเนี่ยจะดำมากหรือดำน้อยเนี่ยขึ้นกับ2 อย่างอันที่1คือสีผิวของคุณเองคือคนที่ผิวขาวโอกาสดำจะต่ำกว่าแต่ในขณะที่ของคุณเพนกระดกศิลป์เนี่ยหมอคิดว่าคุณผิวค่อนข้างคล้ำแถมบริเวณใบหน้ายังเหมือนมีเงาของฝ้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่หลบแดดได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่บอกได้อันที่สองก็คือพฤติกรรมการโดนแดดแน่นอนคนที่หลบแดดได้ดีๆเนี่ยโอกาสเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ก็ยากกว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานอะไรที่เลี่ยงแดดไม่ได้หมอไม่ค่อยแนะนำให้ทำเลเซอร์ชนิดที่กรอผิวแบบลึกเพราะอัตราการดำมันเยอะ
1: คุณหมอครับนอกจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเป็นทางเลือกในการรักษารอยหลุมสิวเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ไหมฮะแล้วเป็นไงได้ผลไม่เป็นยังไงบ้าง
0: คือมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีบางที่ทำเหมือนกับนิยมทำกันไม่รู้ว่าคุณแอดหรือคุณแพนขนมสินเคยได้ยินไหมคือเขาใช้ลูกกลิ้งที่มีเป็นเข็มเนี่ยกลิ้งบริเวณบนใบหน้า
1: ลูกกลิ้งมีเข็มเหรอ
0: ใช่ค
1: ่ะเข็มเล็กๆเงี้ยเหรอคร
0: ับ ใช่เขาเรียกว่ามีศัพท์เรียกว่าเดอร์มาโรเลอร์คือพวกนี้หน้าตามันจะเป็นลูกกลิ้งที่มีเหมือนกับเป็นเข็มรอบๆเป็นเหมือนเป็นหนามใช่พอกลิ้งลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข็มก็จะปักลงไปบนผิวแล้วก็มีเลือดออกใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะก็จะเกิดแผลขึ้น
1: แล้วรักษารอยสิวได้ไงฮะ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: อุ้ยฟังดู
0: ก็มีคนเชื่อว่าโอเคจิ้มๆไปบางทีรอยหลุมมันจะตื้นขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่คนเหมือนกับนิยมใช้กันมากเน
1: ี่
0: ยในโรงเรียนแพทย์เรามีงานทำงานวิจัยกันเลยนะคะว่าเครื่องนี้ได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเครื่องพวกนี้ไม่ได้ผลมันไม่ต่างกันทำหรือไม่ทำไม่ต่างกันแถมคนไข้เนี่ยเนื่องจากในกระบวนการการทำเนี่ยยังมีเลือดออกมีแผลเยอะบนใบหน้าคนไข้กลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือมากกว่าการรักษาหลุมสิววิธีอื่นๆที่เราทำกันอีก
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็วิธีแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทำ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมฮะครีมทา
0: ครีมทาสำหรับหลุมเนี่ยไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวที่มันเกิดการหดตัวหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผลเป็นที่อยู่ใต้ผิวได้
1: ใช้กรดอะไรอย่างอ่อนหรือทาหรืออะไรอย่าง
0: นี้พวกนี้ได้ผลแต่ต่ำมากการใช้กรดส่วนใหญ่จะตื้นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่รอยแผลเป็นลักษณะแบบนี้เกิดในผิวหนังชั้นลึกละเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผล
1: ตัดสินใจไงดีครับคุณเพ็ญกนกศิลป
2: ์ขอแบบตื้นค่ะ
1: แบบตื้นนะฮะยอมมาหลายๆคนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มาเจอหน้าคุณหมอบ่อยๆหน่อย
0: เราลองทำเลเซอร์กรอผิวแบบตื้นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเอ๊ะผลมันช้ามากแล้วมีช่วงบางช่วงที่คุณเพ็ญกนกศิลป์สามารถหลบแดดได้จริงๆดีๆจะลองทำแบบลึกสลับกันไปเพื่อย่นระยะเวลาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
1: ท่อที่เป่าอยู่นี่เพื่ออะไรครับ
0: อันนี้เป็นท่อที่ใช้ดูดควันค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเรายิงกรอผิวแบบตื้นเนี่ยมันจะมีควันออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อปล่อยลมเย็นเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราทำเลเซอร์
1: เย็นแบบไหนฮะ
0: โอเย็นมากค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เฉลยเย็นจัดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำเลเซอร์นี่เราก็จะปล่อยลมเย็นไปด้วยคราวนี้เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นกรอผิวชนิดตื้นๆนะคะ ราะฉะนั้นเนี่ย

0: คนไข้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องแปะยาชาแล้วก็เป่าลมเย็นได
1: ้
0: เดี๋ยวเวลาที่เราทำเลเซอร์นะคะหมอจะทำเริ่มจากแก้มขวาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาแก้มซ้ายจากนั้นค่อยเป็นตรงคางเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเจ็บมากจนทนไม่ไหวเราอยากให้หมอหยุดก่อนยกมือขึ้นได้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากแก้มขวาก่อนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะ1 2 3เห็นไหมคะเหมือนกรอบเหมือนเสียงเหมือนจะเป็นปืนกลเจ็บมากไหมคะ

หลังจากที่ไปสะเก็ดอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรอยแดงๆหลังจากนั้นพวกสะเก็ดขาวๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสะเก็ดสีดำตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ร็จเรียบร้อย
1: เร็วมากเลยครับ
0: ค่ะไวไหมคะจะเห็นว่าผิวที่ทำไปบางส่วนจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นขาวๆแล้วสักพักนึงจะมีเป็นรอยแดงๆในคนไข้บางคนที่รู้สึกเจ็บหรือแสบมากเนี่ยเราก็ต้องประคบน้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่แสบใช่ไหมคะถ้าไม่แสบเลยก็สามารถทาครีมกลับบ้านได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับภัยเงียบของผู้หญิงที่มักจะมาพร้อมวัยที่สูงขึ้นนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการจะรู้ก็เมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรและอาการปวดท้องอาการยอดฮิตที่ทุกเพศทุกวัยต้องเคยเป็นจะปวดมากปวดน้อยก็สามารถเป็นโรคที่รุกรามใหญ่โตได้เหมือนกัน
1: ปวดขาหัวเข่าแล้วก็ตะตุ่มมีปวดหลังด้วยค่ะเกิดจากการล้มเมื่อเดือนที่แล้วค่ะตกบันไดแล้วก็กลิ้งมากระแทกกระเหล็กก้าวขาไม่ออกค่ะเพราะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็รู้สึกปวดก็ทนมาทั้งวันนะจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตีห้าก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะก็มาโรงพยาบาลมาพบคุณหมอเจ็บทั้งแถบเลยค่ะขวาเนี่ยทั้งแถบเลยร้าวไปหมดเนี่ยก็ห่วงว่ากลัวกระดูกจะหักกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ยุ่ง
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: หัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะมันล้มไป
2: ล้มเลยเหรอฮะ
1: กลิ้งเลยล่ะฮะ
2: โอ้โห
3: คุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 76ค่ะ
3: คุณป้าหกล้มมาเมื่อไหร่นะครับ
1: เดือนที่แล้ววันที่10
3: เดือนที่แล้ว
1: โดยประมาณ
3: หกล้มนี่คือเจาะอยู่ยืนอยู่เฉยแล้วหกล้มหรือว่า
1: ก้าวขาแล้วไปพลาดเพราะมันเป็นเบาหวานอยู
3: ่อ๋อครับ
1: แล้วมันก็ก้าวไม่ขึ้นมันก็ไปสะดุดแล้วมันก็กลิ้งไปอีกไปกระทบกระเหล็ก
3: อ๋อข้างไหนนะครับ
1: ข้างขวาค่ะ
3: แล้วหลังจากหกล้มนี่คุณป้าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมคร
1: ับไม่ได้
3: เลยเหรอ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: แต่คราวนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้เป็นขาหักกระดูกหักอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: มันไม่เป็นแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าไปกระเทือนกับไอ้ขาข้างที่
2: ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มอายุของคุณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ76เนี่ยนะครับถ้าล้มเนี่ยต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาการล้มในที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะคนไข้กลุ่มของคุณป้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนสูง
1: และถ้าเกิ
3: ดใช่แล้วถ้าเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วล้มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกหลัง

0: ะฮะโรคนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วก็มีการสร้างไม่ได้ตามปกติแต่กระดูกมันมีการสลายไปตามอายุนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกระดูกคนเราปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโมเดลมาโชว์นะครับถ้าสมมติว่ากระดูกคนเราปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นว่ามีลักษณะของความสูงแล้วก็ความหนาปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่คนเราพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยมันพรุนมากขึ้น
1: มันจะมีช่องว่างมากขึ
0: ้
1: น
0: ใช่เขาถึงเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเองครับเพราะว่ามันมีความพรุนมากขึ้นโดยทั่วไปเราจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยอายุ65เราก็ต้องมาคัดตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองสำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับโดยการส่งวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ70แต่โดยทั่วไปผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคงสภาพให้กระดูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติแบบนี้นะครับแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังหมดประจำเดือนนะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยกระดูกก็จะมีการสลายมากขึ้นกว่าปกติ
1: แล้วอย่างในกรณีของคุณป้านี่แหละครับคุณหมอครับ
0: ของคุณป้าเนี่ยโดยทั่วๆไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าของคุณป้าอินทิราเนี่ยนะครับอายุ76แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาการปวดคุณป้าเนี่ยมันมีอะไรรุนแรงไหมที่เราจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องส่งคุณป้าตรวจเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งการตรวจโรคกระดูกพรุนนะครับจะเป็นการตรวจอยู่2อย่างคือการตรวจมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตรวจเลือดนะครับซึ่งการตรวจเลือดจะมีประโยชน์ในแง่ของการสืบค้นหาโรคร่วมจากโรคซึ่งมักจะพบบ่อยนะครับเช่นการขาดวิตามินดีหรือความผิดปกติของโรคต่อมบางต่อมไร้ท่อบางชนิดซึ่งเราจะต้องตรวจเพิ่มเติม
1: โอ้มันละเอียดซับซ้อนไปอีก
0: ใช่ครับ
1: แต่ขั้นตอนแรกพื้นฐานก็ต้องตรวจ
0: จะต้องซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับของคุณป้าอินทิรานี่อายุ76ปีแล้วเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนไหมครับ
2: ก็มีไอ้ที่ตะตุ่มนั่นนะที่ต้องผ่าสองข้าง
0: เคยมีตะตุ่มหักใช่ไหมครับเมื่อตอนปีไหนนะครับ
2: 48ค่ะ
0: ตอนที่ตะตุ่มหักเมื่อปี48นั่นหักได้ยังไงครับ
2: ก็ล้มอีกค่ะบันได
0: ธรรมดา
2: ข้างเดียว
0: บันไดหนึ่งขั้นใช่ไหมครับ
1: บันไดเดียวกันนี่นะฮะ
2: คนละบันได
1: คนละบันไดนี่ก็บันไดเดียว
2: ขั้นเดียวเองจริงๆ
1: ข
2: ั้
1: นเดียว
0: ครับแล้วของคุณป้านี่นอกจากกระดูกที่บริเวณข้อเท้าหักมีไม่มีที่อื่นหักอีกเลยใช่ไหมครับแล้วของคุณป้านี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบาหวานความดัน
2: มีพร้อม
1: ค่ะมีพร้อมมีหมด
2: ม
1: ี
2: หมดไขมันในเส้นเลือด
0: ไขมันในเส้นเลือดนะครับ
2: เบาหวานความวัดดัน
0: ความดันนะครับปกติคุณป้ากินแคลเซียมวิตามินดีอยู่ไหมครับ
2: ก็ที่เพิ่งได้ไปนะคะ
0: อ๋อเคยได้มาจากที่อื่นใช่ไหมฮะกินแคลเซียมวิตามินดีแล้วเคยได้รับยากระดูกพรุนไหมครับ
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยนะคุณป้าเคยใช้สารพวกสเตียรอยด์ไหมครับ
2: ไม่เคยค่ะ
0: เคยใช้ยาอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ยาเบาหวานยาความดัน
2: นอกจากคุณหมอนะคะ
0: นอกจากที่ได้
2: จะไม่ซื้อทานเอง
1: ใช่ไหมครับคุณหมอเขาจ่ายยาเขาต้องดูคนไข้ก่อน
0: ใช่
1: ครับแล้วที่คุณหมอบอกก็ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกคุณด้วย
0: แหละแน่นอนครับปกติยาสเตียรอยด์เนี่ยมักจะอยู่ในพวกยากลุ่มยาสมุนไพรยาหม้อยาชุดแต่ดั้งเดิมเนี่ยยาเหล่านี้เป็นยาที่มักจะมีสเตียรอยด์อยู่ร่วมด้วยนะครับ
1: คือทานแล้วหาย
2: หายทันทีหายทันทีย
0: าสเตียรอยด์จะไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลโดยระยะยาวนั้นไม่ดี
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และจำเป็นจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ระยะเวลานานๆอาจจำเป็นจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดกระดูกพรุนนะคร
1: ับคู่กันไป
0: ใช่แล้วตอนนี้คุณป้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ
2: ปวดหลังนิดหน่อย
0: อ๋อปวดหลังนิดหน่อยนะครับคุณป้าชี้บริเวณที่ปวดให้ดูหน่อยสิครับ
2: ทางด้านทางนี้
0: อ๋อแถวสะบักนะ
2: แถวสะบัก
0: นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ
2: จริง
0: เดี๋ยวบริเวณที่กดตรงนี้แถวๆตรงนี้เจ็บไหม
2: ตรงนี้ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้
0: เจ็บตรงนี้นิดนึงนะตรงที่จับตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ตรงที่จับนี่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกข้อดีคือไม่ใช่กระดูกนะไหนคุณป้าลองยกไหล่ขึ้นสิครับอย่างนี้ครับ
2: คงไม่สูง
0: ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อย่างนี้ไม่ปวดนะได้ไหมครับตึงนิดนึงนะ
1: น
0: ี่
1: คือไม่ใช่กระดูกใช่
0: ไห
1: มฮะ
0: ไม่ใช่ครับคือจริงๆตำแหน่งแถวๆเนี้ยนะครับคือเป็นตำแหน่งข้อนะครับซึ่งโดยผู้สูงอายุประมาณ76เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยนั้นจริงๆเนี้ยเราจะต้องแยกระหว่างกระดูกหักกับข้อเสื่อมนะฮะคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยที่มาส่วนใหญ่ของคนไข้สมมติว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วมาหาเราได้เรื่องปวดตามข้อเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องนะครับ คือต้องเข้าใจว่าข้อเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี่ยคนละเรื่องคนละโรคกัน
1: แล้วอาการที่คนไข้เจอมันจะเหมือนกันไหมฮะ
0: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนด้วย
0: คือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจนกว่ากระดูกหักกระดูกมันจะบางลงใช่ไหมครับจนกระทั่งส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการก็คือจะไม่รู้ตัว
1: พอแสดงอาการคือหักเลย
0: คือจะหักเลย
1: แล้วข้อ
0: แต่ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนคือกระดูกที่บริเวณข้อเนี่ยจะมีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนถ้ากระดูกอ่อนมันสึกไปมันก็จะทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมเกิดขึ้นนะครับ
1: แต่ของคุณป้านี
0: ่ของคุณป้านี่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของปวดตามข้อธรรมดานะครับซึ่งปวดตามตัวแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อด้วยที่บริเวณไหล่นะครับยังไงก็ตามต้องมีการตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคุณป้าไปตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บด้วยนะครับแต่อาจจะต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยนะเราใช้ผลเลือดเป็นตัววินิจฉัยโรคร่วมนะครับซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าวิตามินดีต่ำหรือว่าแคลเซียมต่ำซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกมันแย่ลงไปได้
1: ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ของคุณป้าเนี่ยนะครับมีผลมวลกระดูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลเลือดนะครับผลมวลกระดูกของคุณป้าเนี่ยจริงๆที่บริเวณหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซ้ำไปแต่ว่ามวลกระดูกที่บริเวณหลังเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการวัดระดับของแคลเซียมว่ามีความหนาแน่นของแคลเซียมที่บริเวณนั้นเนี่ยมากหรือน้อยคือในกรณีของคนไข้ที่มีโรคข้อหลังเสื่อมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีการใส่เหล็กเนี่ยวัดไม่ได้หรือวัดออกมาแล้วผลก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าคุณกิฟต์ลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมไปเกาะตรงนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นทำให้กระดูกหรือว่าตำแหน่งที่เราวัดนั้นกลายเป็นค่าสูงขึ้นแบบหลอกนะครับ
1: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูง
0: จริงๆไม่ใช่เป็นการที่มันสูงขึ้นจริง
1: อันนี้คือในตัวเลขของในส่วนของกระดูกสันหลัง
0: ปกติคร
1: ับปกตินะฮะแล้วในส่วนอื่นล่ะครับ
0: ของบริเวณสะโพกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ถืออยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนการตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับผลออกมาได้เราจะแบ่งเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าลดลงถึงระดับนึงเราจะเรียกว่าแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ถ้าค่าต่ำระดับนึงเราจะเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าผลเลือดเนี่ยสิคุณป้าย
1: ังไงครับ
0: ผลเลือดคุณป้าเนี่ยระดับแคลเซียมเนี่ยนะครับปกติแต่ว่าวิตามินดีคุณป้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับค่าปกติของวิตามินดีเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ30นะครับเอาคร่าวๆนะฮะประมาณ30ของคุณป้าเนี่ยได้ค่า12
1: โอ้ต่ำกว่าเกณฑ์
0: ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะครับ
1: แต่นี้ต้องเพิ่มวิตามินดี
0: ครับปกติคุณป้าได้โดนแสงแดดบ้างไหมครับ
2: ก็โดนนะ
0: โดนปกติไม่ได้ใช้ครีมทากันแดดใช่
2: ม
0: ั้ยครับ
2: ไม
0: ่มีนะ
2: ไม่เสริมแต่งอะไร
1: เพราะว่าแดดมันก็จะให้วิตามินดีเหมือนกัน
0: ใช่แต่นี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณกิฟต์เชื่อไหมว่ามีการศึกษาของอาจารย์ท่านนึงที่ขอนแก่นนะฮะได้ศึกษาแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการหลบแดดนะและโดนแดดมากกว่าคนในกรุงเทพอีกมีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าปกติถึง 50% เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการหลบแดดก็จริงการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงเนี่ยนะครับคือปกติวิตามินดีสร้างจากไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมครับมันจะลดลงไปเยอะแล้วลักษณะแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกกินอาหารแต่อาหารที่มีอยู่ในปกติการกินของเราปกติอยู่เนี้ยมีระดับของแคลเซียมวิตามินดีที่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าน้ำส้มหรือนมที่เยอะจริงๆนมไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำส้มก็ไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มีการเสริมสร้างไม่ได้มีการเสริมหรือว่าเพิ่มแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปนะฮะหรือถ้าจะรับประทานอาหารประเภทปลาใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะแต่ถ้ากินลักษณะแบบนั้นเข้าไปเยอะสิ่งที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลก็จะเยอะขึ้นนะครับและจริงปลาที่มีวิตามินดีหรือแคลเซียมเยอะคือเป็นพวกปลาแซลมอนแต่ไม่ใช่อาหารที่คนไทยปกติรับประทานกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้คนไทยทั่วไปที่ชมรายการอยู่จะทำยังไงล่ะครับปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทานทุกวันนะ
0: ใช
1: ่ควรจะทำยังไงดี
0: โดยทั่วไปเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พยายามรับประทานนมโยเกิร์ตโดยเฉพาะนมที่มีเสริมแคลเซียมนะครับก็ควรจะรับประทานทุกวันนอกจากนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ขาดไม่ได้เพราะว่ากระดูกในการที่จะแข็งแรงเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักมาลงที่กระดูก
1: คุณหมอครับนี่คือวิธีการดูแลในเรื่องของการเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนผมเคยได้ยินมาว่าน้ำอัดลมนี่ห้ามทานแล้วมันจะไปกัดกระดูกจริงไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งถูกและผิดครับ น้ำอัดลมเนี่ย ไม่ได้ไปกลัดกระดูกครับแต่น้ำอัดลมหรือว่ากาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมไอ้พวกเนี้ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้กระเพาะได้ดูดซึมสารอาหารได้ลดลงโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมหรือว่าชากาแฟก็จะไปจับแคลเซียมหมดเลยนะครับก็ทิ้งหมดเลยทางเดินอาหารนะฮะพอไอ้พวกแคลเซียมดูดซึมได้น้อยลงก็ทำให้กระดูกมันไปสร้างไม่ได
1: ้
0: นะครับของคุณป้าก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับแต่เราตรวจมาพบว่าไม่ได้เป็นกระดูกพรุนเป็นแค่กระดูกบางอย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะจริงแล้วคนไข้ที่มาด้วยกระดูกหักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เมื่อตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนแต่อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางด้วยซ้ำไปก็เดี๋ยวผมจะสั่งแคลเซียมคุณป้ารับประทานนะครับก็รับประทานวันละเม็ดนะแล้วก็จะสั่งวิตามินดีให้ไปทานนะครับเดี๋ยวคุณป้าไปกินที่บ้านนะกินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้คู่มือไปอ่านนะอันนี้เป็นคู่มือการดูแลรักษาแต่มันจะเขียนว่าโรคกระดูกพรุนแต่คุณป้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ว่าอายุอย่างคุณป้าสามารถทำตามได้อันนี้ในคู่มือนี้ก็จะบอกเรื่องของว่าปัจจัยเสี่ยงและโรคกระดูกพรุนรวมทั้งอาหารอันไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีเยอะคู่มือการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรจะทำยังไงการป้องกันการหกล้ม
1: ถ้าเราไม่มารักษาในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นกระดูกพ
0: ร
1: ุนนะครับวันนี้มาเจอคุณหมอ
2: โชคดี
1: ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าเราอยู่ในตอนไหนเราเป็นอะไรอยู่ตอนไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณป้านะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของกระดูกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับขอบค
3: ุ
1: ณ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิฟต์
4: วันนี้ที่มาหาหมอมีอาการปวดค่ะรู้สึกแน่นมากกินอาหารไปจะเสียดกลางอกค่ะทานยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่หายก่อนที่จะเป็นก็เหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็เครียดปวดมาเกือบ2เดือนค่ะเป็นหายๆค่ะแล้วก็ทานยาหลังจากกินข้าวไปจะแน่นบริเวณลิ้นปี่ค่ะจะรู้สึกแน่นมากอัดตัวไปกลัวเป็นโรคกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารักษามาแล้วยังไม่หาย
1: วันนี้น้องจิราพรมาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: ปวดท้องค่ะ
1: ปวดท้อง
4: เป็นเสียดกลางอกอะค่ะแล้วก็ปวดมานานแล
5: ้
4: ว
5: เวลาปวดนี่คือปวดมากกินอาหารอาเจียนอะไรด้วยมีไหม
4: มีอาเจียนค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบขึ้นไส้แต่ไม่ออกไม่มีอาหารออกมาค่ะ
5: ทานอาหารปวดมากหลังอาหารทานเยอะจะเป
4: ็
5: น
4: แน่นมาก
5: เป็นทุกวันเลยป่ะ
4: เป็นทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีบางเวลาที่ปวดหนักกับปวดเบาอะค่ะ
5: กินอิ่มเกินไปไหมกินเยอะไปหรือเปล่าก
4: ินเยอะด้วย
5: กินเยอะด้วยแล้วชอบทานเป็นคนทานรสอาหารรสจัดด้วยไหมคะ
4: ก่อนจะเป็นทานรสจัดค่ะแต่พอเหมือนลดอาการก็พยายามที่จะเบาลง
5: ชอบทานกาแฟทานน้ำอัดลมอะไรด้วยไหม
4: ชอบทานชาค่ะพวกน้ำชา
5: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องธีราพรรักษาหรือกินยาอะไรมาแล้วบ้าง
4: มีกินยาลดกรดแล้วบ้างค่ะแก้ปวดท้องดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายเหมือนจะปวดมาเป็นพักเลยค่ะ
6: คุณหมอครับเท่าที่ดูอาการคร่าวๆเนี่ยน้องจิราพรเขาอาการที่น้องเขาบอกมามันเหมือนกับจะเป็นอะไรครับคุณหมอครับ
5: คือลักษณะมันปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่ทานนะคะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงโรคกระเพาะโรคกระเพาะอาหารก่อนเพราะว่าจะเจอในกลุ่มอายุน้อยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากกว่าลักษณะคือจะปวดแน่นไม่สบายช่องท้องส่วนบนนะอาจจะเป็นลักษณะอืดอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วเสียท้องแสบท้องค่ะถ้าปวดแรงเลยเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างที่มันเป็นการอุดตันเช่นพวกนิ่วหรือถุงน้ำดีซึ่งก็จะปวดช่องท้องส่วนบนเหมือนกันแต่ว่าจะเจอในกลุ่มอายุมากกว่าแล้วก็จะปวดมากคนไข้จะบอกปวดจนทนไม่ไหวต้องไปฉีดยาปวดจนเหงื่อออกตัวงออย่างเงี้ยค่ะ
6: แต่สำหรับน้องจิราพรนี่คงจะไม่ใช่จะเกิดจากถุงน้ำดีหรือว่านิ่วอะไรยังไง
5: ดูโดยอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอบ่อยโรคกระเพาะจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็ลักษณะที่น้องเขาบอกคุณหมอก็คือว่าเวลาทานอาหารแล้วก็จะอิ่มแน่นทานเยอะเป็นเยอะหรือว่าชอบทานอาหารเผ็ดรสจัดก็จะมีอาหารที่เป็นกรดมันจะมีกรดจากพวกของเผ็ดของเปรี้ยวหรือว่ากาแฟชาน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มันเพิ่มกรดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทานแบบนี้บ่อยๆบวกกับทานไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาได
6: ้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณหมอมันจะทำให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ
5: คือคนที่ทานไม่ตรงเวลาเนี่ยจะต้องทานอาหารรสจัดด้วยคือเหมือนท้องเขาว่างแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่มันมีกรดมันก็เลยทำให้เหมือนอาหารพวกนี้มันจะไประคายเคืองโรคกระเพาะหรือคนๆนั้นเนี่ยเขามีโรคกระเพาะอยู่แล้วเหมือนมีแผลในกระเพาะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแล้วเขาก็ไปทานอาหารก็เลยทำให้เขาทานไม่ได้
6: มันระคายเคืองกับแผลในกระเพาะอาหาร
5: ปกติอาหารจะไม่ทำให้เกิดแผลอยู่แล้ว แต่ว่าจะทำให้มันเพิ่มกรดในกระเพาะมันเหมือนเป็นอาหารที่มันมีกรดสูงพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดพวกชากาแฟน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดเยอะมันถ้าเขามีอาการอยู่แล้วเขาไปทานเนี่ยก็จะทำให้อาการเขาแย่ลงเหมือนบอกกินไม่ได้เลยกินแล้วก็จะเป็นไงคะก็คือแสดงว่าเขาคงเป็นอยู่แล้วแล้วเขาไปทานก็จะเป็นมากขึ้น
6: อย่างที่คุณหมอบอกคืออาหารมันไม่ได้มีส่วนทำให้ในกระเพาะของเรามีบาดแผลแล้วแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรครับ
5: คือแผลในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผลค่ะคนกลุ่มคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเช่นทานเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าชอบทานซื้อยาที่มันระคายเคืองกระเพาะอาหาร
6: ครับ
5: นั้นยาที่เขียนว่าทานหลังอาหารทันทีเนี่ยจะเป็นยาที
6: ่บอก
5: ว
6: ่
5: าจะบอกว่ากัดกระเพาะได้กินแล้วจะเป็นแผลได้เขาถึงจะแนะนำว่าทานหลังอาหารทันทีงั้นกลุ่มเนี้ยพอทานอาหารหรือยาพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดแผลในกระเพาะตามมา
6: ครับและอย่างน้องจิราพรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถามแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาเนี่ยต้องตรวจอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
5: คือน้องเขาทานยามาแล้วรอบนึงคือเหมือนกับเขาผ่านการรักษาเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นงั้นเหตุที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบใหม่ไหมเช่นยังมีทานอาหารแบบเดิมไม่ตรงเวลาทานเผ็ดทานรสจัดท้องว่างหรือว่ามีทานยาอะไรที่มีผลกับแผลในกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าเขาต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อให้หายซึ่งถ้าน้องเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ก็ทานจืดแล้วไม่ทานอาหารที่มีผลทำให้เขาปวดท้องแล้วหรือว่ายาที่เขาทานเนี่ยก็เป็นยาโรคกระเพาะ
6: ครับ
5: งั้นทานยาแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงโรคกับที่เขาเป็นโดยปกติถ้าดีขึ้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจคนเพิ่มเติ
6: ม
5: แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ดีขึ้นเป็นเรื้อรังหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนานๆหรือเป็นแผลเนี่ยบางคนก็จะมีอาการถ่ายดำคืออาเจียนอาเจียนมีเลือดปนอาเจียนเป็นสีน้ำดำๆที่มันปนกับกรดออกมาถ้าบอกว่ามีเลือดปนกับกรดออกมางั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะต้องหาสาเหตุ
6: เท่าที่คุณหมอบอกอาการมาน้องจิราพรมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ
4: มีถ่ายดำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากคือแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายตลอด
5: ดำเหลวๆใช่ไหมคะคือถ้าถ่ายดำจากเลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะดำเหลวมันจะไม่เหมือนใช่จะเป็นลักษณะเป็นเลือด
6: แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตเวลาเราขับถ่ายอย่างของน้องนี่ถือว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะ
5: โดยอาการโดยจากอาการประวัติเนี่ยเข้าได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นคำรวมว่าอาจจะกระเพาะอักเสบกระเพาะติดเชื้อหรือกระเพาะเป็นแผลนะคะก็จะรวมเป็นโรคกระเพาะ
6: เป็นอาการแบบนี้ทานยาครบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอแล้วส่องกล้องก็ถือว่าวินิจฉัยให้ละเอียดไปเลยดีกว่านะครับเพราะอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะมาหาคุณหมอเก็บไว้นานเข้ามันจะผลส่งผลยังไงกับคนไข้ครับคุณหมอ
5: ในแง่ของคนไข้เขาก็ถือว่าหนูเป็นมะเร็งหรือไม่คะตะกี้น้องเขาก็ถามว่าหนูจะเป็นมะเร็งไหมซึ่งแผลในกระเพาะอาหารจะไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ไม่หายไม่ใช่บอกว่าแผลนั้นจะต้องกลายเป็นมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกที่แล้วอยู่แล้วที่เขามารักษาแล้วมันไม่หายทำไมเราต้องส่องกล้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือไม่หายแล้วมาตรวจหาสาเหตุมากกว่าว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งถึงต้องส่องกล้องคนละความเข้าใจในคำหมายของแพทย์กับคนไข้เขาอยากตรวจเพราะกลัวเขาจะเป็นมะเร็งแต่ใช่แต่คุณหมออยากตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นแผลจริงไหมหรือว่าเราต้องรักษายังไงถึงจะหายเพราะถ้าเป็นแผลจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้ทานยาแค่อาทิตย์2อาทิตย์ละเราจะให้ทานยาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห
6: ์คุณหมอครับผมเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลในกระเพาะอาหารถึงขั้นเขาเรียกว่ากระเพาะทะลุมีจริงหรือเปล่าครับ
5: คือปัจจุบันสาเหตุของแผลในกระเพาะและทำให้เกิดถึงกับทะลุเนี่ยเราเจอน้อยลงเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วคนไข้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยามันก็เลยช่วยชะลอแผลที่มันจะเป็นมากลึกจนทะลุเนี่ยก็แทบจะไม่เจอละแต่อาจจะเจอว่าเป็นแผลเรื้อรังเขาคิดวันดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่รักษาต่อเขาดูจากอาการแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลจริงๆต้องทานยาสัก 6-8 สัปดาห์ถึงจะหายขาด
6: แล้วไอ้คำว่าหายขาดเนี่ยแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถสมานแผลตัวเองเหมือนผิวภายนอกคนเราได้ไหมฮะแผลนี่สามารถหายไปเลยได้ไหมฮะหรือว่ายังมีแผลอยู่ตลอดไปแต่ไม่แสดงอาการ
5: ใช่คือในช่วงแรกเขาอาจจะเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายท้องพอเขารักษาไปแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นนั้นเหมือนเราเป็นแผลที่มือที่เท้าไงคะ
6: ครับ
5: แรกๆเราก็จะรู้สึกเจ็บแสบร้อนแต่พอทานยารักษามันไปมันก็เหมือนไม่เจ็บละแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันยังไม่หายนะเราก็ต้องดูแลจนหายแต่กระเพาะเขาคล้ายๆกันว่า ดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายนะสมมติว่าหนูกินยาไปอาทิตย์นึงแล้วดีขึ้นเนี่ยมาส่องกล้องดูใหม่แผลจะดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายก็จึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมแผลต้องรักษานานถึงจะหายขาด
6: เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดอาจจะไม่มีแต่แผลยังอยู่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รักษาจนแผลหายไปเนี่ยเราไปทานอาหารที่มันกระตุ้นกับแผลนี้มันก็อักเสบขึ้นมาได้อีก
5: ใช่ใช่คือเขามีแผลละแต่ว่าเขาคิดว่าเขาดีขึ้นละเขาก็เลยไปกินรสจัด
6: นี
5: ่ทานกาแฟทานก็เลยกำเริบมา
6: อาจจะเป็นสาเหตุของน้องจิราพรที่เอ๊ะอยู่ดีๆกลับมาเป็นใหม
5: ่
6: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาน้องจิราพรเนี่ยต้องยังไงต่อครับคุณหมอ
5: ก็วันนี้น้องเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เลยคิดว่าถ้าตรวจสองกล้องได้เลยวันนี้ก็จะได้คำตอบไปเลย

0: แล้วครับคุณหมอครับตอนนี้ผลของการส่องกล้องออกมาแล้ว
1: ค่ะตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนตรวจก็ให้ยานอนหลับช่วงสั้นๆแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรปลอดภัยผลตรวจที่เจอเนี่ยก็คือเป็นกระเพาะอาหารอักเสบคือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยจะอักเสบเฉพาะบริเวณบอดี้ที่เป็นช่วงบนของกระเพาะอาหารนะคะช่วงบนเป็นลักษณะผื่นแดงๆนะคะแต่ไม่เห็นว่ามันมีแผลไม่มีเนื้องอกติ่งเนื้อหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่มีนะโดยรวมแล้วปลอดภัยทีนี้เหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยก็คงต้องดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็เหตุที่เป็นเหตุปัจจัยข้างในก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะเชื้อในกระเพาะอาหารก็จะเป็นแบคทีเรียที่เราชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์นะคะเป็นเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
0: มันเกิดจากเรารับประทานอาหารหรือว่ายังไงครับ
1: เชื้อก็มาจากการทานอาหารเข้าไปแต่บอกไม่ได้ว่าคงติดมานานแล้วหรือติดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะเป็นหายๆแต่ว่าจะไม่รุนแรงแต่อันนี้เราแค่สงสัยจากผลการตรวจส่องกล้องว่าอาจจะเป็นได้ก็ได้เพราะว่าลักษณะการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะอยู่ช่วงบนเด่นมากกว่ารอยโรคจะอยู่ด้านบนมากกว่าถ้าเกิดเป็นจากการกินยาหรือว่าอะไรมันก็เป็นอาหารมันก็ลงช่วงล่างมากกว่า
0: จะอยู่ในบริเวณล่าง
1: แต่นี่มันจะอยู่แนวเด่นทางด้านบนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุจากยาก็ได้ค่ะจะเป็นการอักเสบสาเหตุอื่นซึ่งก็การติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อไป
0: ก็ทำการขูดชิ้นเนื้อไปแล้ว
1: ตรวจชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
0: ์อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวอีก1สัปดาห์ก็ต้องให้น้องมาดูผลตรวจ
1: ก็มาดูอาการด้วยแล้วก็มาฟังผลด้วยว่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารได้ผลเป็นยังไง
0: แล้ววันนี้เนี่ยต้องรับยากลับบ้านอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ค่ะตอนนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงให้การรักษาตามอาการที่น้องเขาเป็นก่อนนะคะก็ให้ยายับยั้งการหลั่งกรดลดกระเพาะอาหารอักเสบทานแล้วก็แนะนำเรื่องการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องคือจากเดิมที่ทานเยอะก็ต้องทานน้อยลงแต่พอทานน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหิวบ่อยก็เลยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องทานมื้อเล็กๆทานบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้กรดเยอะในกระเพาะก็คือของเผ็ดเปรี้ยวก็จะเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดกรดในกระเพาะกรดเกินในกระเพาะทั้งคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยเหมือนทานแล้วก็จะรู้สึกอาการกำเริบขึ้น
0: นี่คุณหมอครับแล้วเกิดเวลาถึงมื้ออาหารจากที่เราเคยได้ทานเวลานี้เรากลับไม่ได้ทานน้ำย่อยมันจะออกมาไหมครับหรือว่ามันออกเฉพาะตอนที่มีอาหารหล่นลงไปในกระเพาะ
1: ปกติมีน้ำย่อยเป็นการหลั่งน้อยๆค่ะเป็นเบซัลแอซิดเอาท์พุตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นการอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดแล้วก็การขยายตัวของกระเพาะก็จะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดด้วยเหมือนกัน
0: แต่ถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยสมมติว่าอาการอักเสบไม่มีแล้วก็กลับมาทานปกติได้ไหมครับเหมือนเดิมไหมคร
1: ับได้ส่วนใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยค่ะเริ่มจากเคยทานเผ็ดมากๆเลยก็ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็พยายามทานหลังอาหารอย่าให้ท้องว่างคือวันไหนทานข้าวผิดเวลาอย่างเงี้ยต้องทานจืดมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทานจริงก็กินอะไรรองท้องหรือกินข้าวตรงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทานส้มตำทานข้าวแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยก็นิดนึงหลังอาหารนี่ค่ะมันจะไม่ค่อยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกไวตัวและปวดท้องขึ้นมา
2: ก็ต้องปรับตัวกับการทานอาหารให้มากขึ้นค่ะงดชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพยายามปรับตัวให้มากขึ้นค่ะ

0: โรคเบาหวานเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้นะคะแล้วเกิดการอักเสบโรคเรทันก็เป็นการอักเสบเหมือนกันนะคะมีเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรทันอักเสบร่วมกันเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากเมื่อไหร่ที่รักษาโรคเรทันแล้วเนี่ยจะทำให้คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะการรักษาทันตกรรมมีอันตรายหรือเปล่านะคะขอแยกเป็น2กลุ่มในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้สามารถรักษาทันตกรรมเนี่ยได้เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการตอบสนองการรักษาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถ้าระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะให้คนไข้กลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมารักษาทันตกรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไร
1: คือผมเป็นโรคเบาหวานครับ
0: จากวันนี้ที่ได้ตรวจคนไข้นะคะคนไข้มีสาเหตุหลักมาจากว่าคุณหมอเบาหวานส่งมาคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีเหงือกบวมเป็นหายๆเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคเรทันอักเสบร่วมด้วยถ้าปล่อยให้มีเหงือกบวมบ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่ามีเสียกระดูกที่รองรับฟันคนไข้จะมีโอกาสสูญเสียฟันได้ง่ายค่ะเมื่อสูญเสียฟันแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านบทเคี้ยวคนไข้ก็จะหันไปรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือว่านิ่มๆก็จะทำให้ภาวะเบาหวานของคนไข้แย่ลงหรือว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ค่ะคนไข้มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วอะค่ะ
1: ทุกครั้งที่แปรงฟันนะครับก็จะมีเลือดออกแต่ปกติมันออกแล้วมันก็หยุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบออกตลอดเวลา
0: อาจจะเป็นทำนองว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแผลมักจะหายช้าในผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลว่าเอ๊ะเราจะแผลหายช้าไหมจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมเมื่อมารักษาทันตกรรมนะคะอันเนี้ยเกิดได้กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อันเนี้ยสามารถเกิดแผลหายช้าเกิดการติดเชื้อจากการรักษาได้ค่ะเห็นคนไข้เล่าว่าใส่ลิเทนเนอร์แล้วเหงือกบวมเหรอคะ
2: ใช่ครับคือพอดีผมไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเบาหวานมาคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหงือกบวมจากรีเทนเนอร์หรือบวมจากโรคปริทัน
0: คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคปริทันได้ง่ายนะคะหมอขอตรวจนิดนึงนะคะว่าบวมจากอะไรนะคะคนไข้มีรีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์แล้วเนื่องจากว่าเหงือกบวมจากภาวะเบาหวานเนี่ยแหละที่ทำให้เหงือกบวมนะคะทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยไปกดบริเวณเหงือกที่บวมแล้วก็ทำให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายช้านะคะหรือเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการของเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตย้อมสีขี้ฟันนะคะใครจะได้เห็นชัดว่าลักษณะของคราบจุลินทรีย์ที่ติดฟันเป็นยังไงนะคะการย้อมสีฟันที่ย้อมในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการย้อมสีขี้ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นว่าในปากคนไข้เนี่ยมีขี้ฟันเยอะแค่ไหนซึ่งขี้ฟันเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เหงือกอักเสบแล้วก็บวมร่วมกับภาวะเบาหวานน้ำตาลที่คนไข้คุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้อาการบวมเนี่ยมากขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแผลหายช้าลงดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องกำจัดสาเหตุที่กระตุ้นให้การอักเสบหรือว่าการบวมเกิดขึ้นก่อนโดยเข้าไปทำความสะอาดลดการอักเสบของเหงือกนะคะพออาการบวมลดลงแล้วอาจจะมาแก้ปัญหาที่เรื่องของรีเทนเนอร์ค่ะในกรณีคนไข้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่คนไข้จะรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ทานอาหารเมื่อมารักษาทางทันตกรรมเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานยาลดน้ำตาลแล้วควรจะรับประทานข้าวก่อนที่จะมารักษาทางทันตกรรมวิธีสำหรับการป้องกันโรคปริทันนะคะแนะนำให้คนไข้แปรงฟันอย่างถูกวิธีการแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันอาจจะเป็นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็ได้จากนั้นเนี่ยมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพื่อจะทำความสะอาดในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ถึงค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคเรทันอักเสบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนานิตมนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะเมื่อจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live รามา Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจำมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆโตเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่าฮะนะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลนะเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ adrama.mahidon.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ adrama ฉบับที่44นะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึง

0: คนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จาก VTR นี้กันก่อนเลยนะครับ
1: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ 65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: ฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
2: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษานะคะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหูเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะเพราะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคประเมินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พิเดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือ

0: มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาอาจจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
2: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
0: ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือการฝึก ิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะทับตัวหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกตึกตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีตี้แบบตากแดดเอ้ยหาวิตามินมาเสริมเอ้ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
0: อันนี้จะต้องหลักๆต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
1: ้ครับ
2: ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะเราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรตรงนี้ถึง
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพาร์กินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะ ก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้

0: ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
0: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะฮะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
1: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะรวมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
0: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
1: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้ แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่ง

0: โดยเฉ
1: ครับ
0: พาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะฮะ
0: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแล้วแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
2: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
0: แต่อันนี้ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
2: นะฮะ
1: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
2: ้
1: อแบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
2: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
1: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
2: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
1: เป็นกำลังใจให้จันเก่งด้วย
2: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
1: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
2: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังป

0: กติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
1: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ มีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี้มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
0: ครับ
1: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
0: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
1: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิดไม่ใช่
0: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์ทิพย์บอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่านี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อทรวงอกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่อาจารย์พิทบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับ ภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นมันฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
0: อ
2: ันนี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะช้าความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
0: นะขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับขยเยกระฉับกระเฉงแม่ลิ้นพันเลยนะมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
2: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7ซุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
2: ใช่
0: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน 5 วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
1: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
0: สามารถทานคู่กันได้
1: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะสามารถทานได้ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1 อาทิตย์ก็ถอดมา4 วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะ

0: งอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
1: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าคว่ำหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่จะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออยากจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหมายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับฟอสโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดฟอสโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
2: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได
0: ้
2: ค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
2: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันเดชนะฮะพันเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
2: ปัสสาวะเป็น

0: ฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะพาส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
1: นะครับ
0: ง่ายที่สุด
1: นะฮะอายุ82แนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
0: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
1: ครับเป็น
0: อาจารย์จะแนะนำไหม
1: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจจะต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ครับนะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
0: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้งย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
1: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2: ค่ะก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
1: คือ
2: ต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เภสัชฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำใ กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อข้อบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแถบตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี้ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่ได้ใจคำถามไหนนะตอบไปหลายคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัญญากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยนะฮะซึ่งคุณกัญญากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
0: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
0: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติอาหารปกติมากินพร้อมกันไปบอกเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับคุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็ B นะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ยสองตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
0: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
0: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือโดยตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันก็จะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคเกินที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะ อาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วย ะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้น

0: ของในหลายฝ่ายมากๆที่จะทำให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยอื่นๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงนึงที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
1: นะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีชอาจารย์เก่งนะครับและเรา3 คนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญากับตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่งจดหมายมา
1: จดนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังเลยกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนเนี้ยทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหม
3: คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติม

0: ไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
1: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉะนั้นก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที
1: ่ใช่
0: ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: แล้วหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ค้อนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้ค้อนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเต็มตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้ไอ้เปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
1: ค่ะ
0: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: คุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะ
0: ยิ่งหนา
1: แล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเค
0: อันนี้คือน้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: ครับ
0: น้ำตาลทรายแดง2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีทุก
0: ค
1: นนะ
0: คะใช่ครับอีกอย่างนึงที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอัพจันก็คือ
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับโอเคครับ
1: แล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายแดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
1: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เอาช้อนครึ่งก่อน
0: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีมาก
1: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
0: ครับผม
1: เค็มแล้ว
0: แต่ขาดหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยว
1: เดี๋ยวเราใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะเชฟ
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได้
0: โอเค
1: น้ำผึ้งนี่ก็
0: ครับ
1: ในเงี้ย

0: ที่รับประทานได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องย่าไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องย่าครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตอกดีไหมคะ
1: ครึ่งหนึ่งของต้น
0: น
1: ี้เลย
0: นะคะ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ
1: ๊บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับแล้วก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพ
1: ิ่
0: มรส
1: คือจริงๆแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได้
0: ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับคุณหมอ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเกลือตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจานทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้

0: ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออกให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะหนึ่งก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงมันมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตา
0: อบเลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
1: ี๋
0: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: ตีจนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: ทีนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพองทันแล้วอันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เนย
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อน กำลังได้สวยเลย
1: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
0: ประมาณครับประมาณ5นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
1: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เหลืองกรอบพอดี
0: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
1: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
1: ใช่
0: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงเพิ่มขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมกำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว

0: ค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังทิ้งมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมพองพรมพรมพองคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมนึงของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่างๆผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันทีมาตรงนี้เลยพี่นี่เลยพี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้นะครับ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาเนื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาพี่หลบหน่อยหลบหน่อยตามมาตามมาตามมาเฮ้ยหลบหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวว้าวว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงกันสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งกองไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นก็จะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวก

0: ภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือส่วนแรก
1: ใช่ส่วนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: มี
0: ทั้งที่เป็นเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุดิบคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมาเรียกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: รวมระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะขึ้นเยอะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี
2: ้ช่างเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ได้ดีมากนี่ที่ถามก่อนว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่ไ
1: หมเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักคุณประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องเขาจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
1: ที่ต่ำกว่า
0: 60-65%
1: ใช่ประมาณ
0: ครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: โอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง55

0: 5% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: โซนสีน้ำเงิน
0: โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
1: โซนสีแดง
0: โซนสีแดงอันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
1: ตอบไม่ถูกแล้ว
0: อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
1: วันนี้ครับเราจะเล่นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
0: ับ
1: อยู่ในโซนสีเขียวฮะอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
0: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะจะอยู่ประมาณใน127 100 130อยู่ประมาณนั้น
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
0: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
1: เดินเลยครับเดิน
0: นะครับลองดู
1: คนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะเป็น117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
1: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทัน
0: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
1: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
0: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: พี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
0: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
0: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี่มาเป็นตัวตั้งเอาแบบโพแคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
0: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ลุยเลยนะตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
0: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
0: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจอมเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ให้มากเกินไปเพิ่ม
1: เวลามากขึ้นก็ได้
0: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
1: เพิ่มความเร็วได
0: ้ใช่
1: เพิ่มความชันได้อีก
0: ได้แน่นอนนะครับ
1: หรือตัวนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
0: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งช้าใจเย็นๆก่อน
0: ทีละอย่างทีละอย่าง
1: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
0: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
1: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะมั่นใจ
0: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นนะเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
1: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน

0: ใช่
1: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มนะฮะลองดูนะครับ
1: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้โหความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
0: ใช่ครับ
1: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
1: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
1: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
0: ดูมือครับสิครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
1: มันล็อกไม่อยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบน
1: ส่วนล่างด้วย
0: ใช่ครับ
1: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบซ์เคิลปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจ
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงก
0: ับ
1: ไม่มีพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: อยู่ควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพ
1: รา
0: ะงั้นต้องโยข้างบนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกร็งขาเกร็งโค้งที่มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่
0: า
1: โอเค
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: ล้างทิ้งมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบที่นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนมีจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพอ
0: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ
0: ใช่ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกลับกันถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วั
0: ดยังไงคร
1: ับ ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
3: ถีบไปแล้วทั้งไว้นิดนึง
1: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัว

0: ของตัวสะโพกละ
1: อ๋อ
0: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
2: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
0: ปรับได
1: ้ยกขึ้นมา
0: ลองเลื่อนโอเค
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาปรับในสุด
0: ใช่ไหมครับ
3: สุดสุดแล้ว
0: คราวนี้
1: ผมว่านี่โอเค
0: นะครับ
1: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
0: ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
3: มันอาจจะ
1: เป็นไงครับเป็นไงครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าม
3: ันจะเก่ง
0: เราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
3: ้
0: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่นะเพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่
1: เพื่อให้สมดุล
0: ใช่นะครับ
1: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
0: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่เพิ่มได้2ลักษณะนะครับอันที่1ก็คือเพิ่มตัวความฝืดนะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
1: นะ
0: มีแรงต้านมากขึ้นแล้ว
3: รู้สึก
0: แล้
3: วนะครับ
1: อันแรกคือความฝืดอันที่2
0: คือในเรื่องของความเร็วตอนเนี้ยเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นขึ้นมาสัก75ให้กลางเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
1: หายใจแต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
0: ลองดูที่
3: ทั้งแรงเหนี่ยงแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ยมัน
1: ยังไงครับมันยังไง
3: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
3: ถีบให้เร็วขึ้น
1: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ใช
1: ่ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
3: เหงื่อออกแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
0: ในเวลาที่เท่ากัน
1: ตอนหนึ่งชั่วโมง
3: ปั่นจักรยาน
1: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
3: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: สิไม่รู้
3: นะคะ
1: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
0: ครับผิดครับ
1: ผิดครับแ
0: หมโอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวชีพจรตัวฮาร์เรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอร
0: ี่เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
1: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
0: ซึ่งน้อยกว่า
1: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
0: ใช่
1: นี่600ถึง800เอง
0: ครับ
3: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆๆตามให้
2: แล้วอยาก
3: กินนมถ้วยเร็วๆแจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็ว
1: เฮ้ยหยอก

เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะ

0: บ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพารามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัม per กิโล per โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัม per กิโล per โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัม per โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะ

0: าแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน medication record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
1: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ได้โดยเลือกสติ๊กเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับ

0: จะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: ยาฆ่าเชื้อยิ่งกินยาแรงๆยิ่งหายเร็วกินยาเหลือจากครั้งที่แล้วยาแคปซูลแกะออกละลายน้ำกินง่ายหายเร็วจริงหรือไม่
2: เวลาคนเราเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเนาะไม่ว่าเล็กน้อยเป็นพวกเจ็บคอเป็นหวัดอย่างเงี้ยจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจริงไหมต้องกินยาแก้อักเสบแรงๆจริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาฆ่าเชื้ออันที่1กันครับเชื่อว่ากินยาฆ่าเชื้อแรงๆแล้วจะทำให้หายเร็วกว่าจริงเหรอไม่จริงนะครับยาฆ่าเชื้อที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียผมยกตัวอย่างการติดเชื้อของหวัดธรรมดาทั่วไปเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสกินยาฆ่าเชื้อหรือไม่กินยาฆ่าเชื้อหายเร็วเท่ากันเพราะไวรัสหายเองคราวนี้ก็มีคนคิดว่างั้นถ้าเราเอายาที่ฆ่าเชื้อดื้อยาได้ยาแรงๆเนี่ยมาใช้กับเชื้อปกติมันจะหายเร็วขึ้นไหมคำตอบคือไม่ครับมันก็ฆ่าด้วยเรทเท่าเดิมนั่นแหละแรงไม่แรงไม่ได้ทำให้หายเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้ออันที่2กันนะครับ
3: การกินยาฆ่าเชื้อที่เหลือจากการป่วยครั้งก่อนกินได้จริงเหรอนะครับคำตอบคือไม่ได
2: ้การติดเชื้อทุกครั้งไม่ได้แปลว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียการที่เราจะเอายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากินทุกครั้งเนี่ยไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือการติดเชื้อเนี่ยถ้าหากว่าครั้งที่แล้วเป็นเจ็บคอเป็นเจ็บคอครั้งนี้เป็นติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะเราจะเอายาฆ่าเชื้อในลำคอมาฆ่าเชื้อในกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่แนะนำให้ใช้เก่านะครับไม่แนะนำให้ใช้ยาของคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยแล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าไปตรวจนะครับอย่าเอายาเก่ายาคนอื่นมาใช้เดี๋ยวเรามาดูความเชื่อต่อไปกันนะฮะ
3: การกินยาฆ่าเชื้อแคปซูลให้แกะแคปซูลออกละลายน้ำจะรักษาได้ดีกว่าจริงหรือคำตอบก็ต้องเป็น
2: ไม่จริงนะครับตัวเนื้อยาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยนะครับถูกชั่งตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราไปแกะเขาออกเนี่ยบางทีเราเทลงไปผสมน้ำเนาะบางส่วนอ่ะมันยังมีติดก้นอยู่ในแคปซูลบ้างหรือว่าบางส่วนเทลงไปปุ๊บมันไม่ลงไปในแก้วน้ำบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะได้ปริมาณยาไม่ครบประเด็นที่2ครับยาบางตัวเขาจงใจที่จะให้แคปซูลเนี่ยพายาลงไปให้ผ่านกรดในกระเพาะผ่านน้ำย่อยในลำไส้ส่วนต้นลงไปแล้วก็ไปสลายตัวแล้วก็ปล่อยยาตรงลำไส้ทำให้มีการดูดซึมตรงตำแหน่งนั้นการที่ไปปลดแคปซูลออกก่อนเนี่ยยาบางตัวนะครับก็จะทำให้ตัวยาเนี่ยถูกสลายหรือว่าถูกรบกวนโดยน้ำย่อยในกระเพาะไปก่อนได้เพราะฉะนั้นนะครับการไปปลดแล้วเอาตัวยาข้างในมาละลายน้ำไม่เร็วกว่าไม่ต่างกันหรืออาจจะแย่กว่าได้นะครับแนวทางการรับประทานยาฆ่าเชื้อนะครับให้ปลอดภัยมีอยู่2ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1ก็คือถ้าคิดว่าต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับควรจะไปตรวจให้เรียบร้อยเขาก็จะได้จ่ายยาฆ่าเชื้อถูกตัวถูกขนาดถูกระยะเวลาให้กับเราอีกข้อนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือเมื่อได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับก็กินตามฉลากกินตามคำแนะนำและต้องกินยาให้ครบคอร์สไม่ใช่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆดีขึ้นแล้วหยุดละกันไม่ได้ถ้ากินไม่ครบคอร์สจะเกิดอะไรขึ้นกินไม่ครบคอร์สก็จะมีการสะสมเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อดื้อยาแล้วก็เจ็บป่วยได้รุนแรงกว่าเดิมนะครับ

0: มาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่ใช่
0: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย3
2: ถึง7โมงเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช
0: ้
2: า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ยปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่
0: ได้นั่งพักนะฮะเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้ให้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แม
2: ส
0: ก์ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่ะพี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
0: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
0: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
0: หัวใจ
2: แล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำทำงานเยอะอะค
0: ่
2: ะแล้วก็บิดผ้า
0: ออกการบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค่ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาออกเป็นข้างนี้
2: แล้ว
0: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยักย่อยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัด

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคน

0: แยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
1: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
2: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะก็มีแผ่นพวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
3: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มา7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
4: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ 3. ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว 4. ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
3: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค
0: ่
3: ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
0: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
3: ้ค่ะ
0: พื้นที่ทำงาน
3: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
3: ใช
0: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
3: สีแดง
0: สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
3: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
0: อ๋อแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
3: อุ๊ยอย่าค
0: ่ะไม่ควร
3: ค่ะไม่ควร
0: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
3: ก็
0: ธรรมดา
3: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกันใช้เครื่องป้องก
0: ันคือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
3: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
0: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับนึงแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ว่านี้เปื้อนน้อยไม่ได้เปื้อนมากยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
3: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอน
3: ใช่ค่ะ
0: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
3: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
3: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
3: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
3: ่
0: พวกเราได
3: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได
3: ้
0: ระวังเลย เบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำเองต้องมีการใส่ถุงมือต
5: ้
0: องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถ
5: ู
0: กไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
5: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
5: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
5: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคม
0: ี
5: บำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
5: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที
0: ่
5: เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
0: สีดำ
5: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
5: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
5: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
5: มีขยะ
0: ฟ้าน้ำเงินด้วย
5: อัน
0: นี้คืออะไรครับอัน
5: นี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
5: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
5: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก
0: ็
5: ม
0: ี
5: ความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
5: ค่ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วแหละครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
6: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว
0: ่
6: าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก
0: ็
6: ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้
6: สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
6: อ
0: ัน
6: นี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
6: ่
0: ง
6: ั
0: ้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอ
6: ัน
0: นี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก
6: ็
0: มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซ
6: ึ่
0: งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
6: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลังนะ
0: ค
6: ะเพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก
0: ็
6: คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: นะ
6: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
0: ี้ก้มไปเลย
6: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ
6: ่
0: อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
6: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก
0: ้
6: มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยม
0: ัน
6: ทำให้มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซ
6: ึ่
0: งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
6: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วม
0: ี
6: การชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
6: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
6: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
6: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดค
0: ือ
6: ส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: ปวดขา
6: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
6: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
6: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
6: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
6: อันนั้นอีกอันนึง
0: แ
6: ต่นี่ถ้าเรื้อรังนานๆก
0: ็
6: จะมาด้วยปวดขามากกว่า
0: อืม งั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่ต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
6: ะ
0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
6: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
6: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: เลยอ๋อก็คือเครื่องก็เข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮ
6: ะ
0: หรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
4: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
2: ใช่ไหมฮะมีครับเป็นทีมน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำจากร้านก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
4: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้หนึ่งต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
6: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
6: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
6: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไปอ
0: ่
6: ะก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
6: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
0: ้อ
6: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
6: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
6: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
6: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
6: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
6: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
0: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
6: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
0: ้ครับ แต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
6: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
0: แต่
6: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
0: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
6: นับว่าพอ
0: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
6: อ
0: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
0: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: จิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูราลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปราณที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูราลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิวหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิวนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปราณเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปราณนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปราณนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
8: ปวดท้องประจำเดือน
7: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
8: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
7: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
8: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
7: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
8: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
7: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปราณนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิวนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิวนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปราณที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลลมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิวนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิวเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

กหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินค

0: คำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะ
1: ครับค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไปนะคะ
0: 6-7 ปีตอนนั้นแค่ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาบอกว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
0: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันเรามาปิดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย์
1: คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเ
0: บ
1: สิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่ว่ากลไกเกิดโร
0: ค
1: ก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: ด้านนอกก็มีผลเกี่ยวเหมือนกัน
1: เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะ
0: ๆ
1: อันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: อันนี้เกริ่นประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านใน
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซึ่งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตนเองนี่ก็มีหลายโร
0: ค
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าLupus World Day ก็คือโรค SLE หรือโรค Lupus เนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเดี๋ยวมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์ค่ะ
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาแนวรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหานี่ก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ย

0: มันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งนะมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยบางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยแต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะหรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างที่ PM2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดนึงก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดี แอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเอง

0: แต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยไอ้ ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อในภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้อ่ะการอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
0: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
1: ครับ
0: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
1: ครับ
0: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า auto immunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติ ฟังดูเข้าใจง่าย
1: โอเคเข้าใจง่าย
0: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
0: ถูกต้องคือที่คือเวลาเรามีอะไรติดเชื
1: ้
0: อติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซ่าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
1: ค
0: ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
1: เอา
0: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
1: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
0: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
1: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
0: ใช่อ
1: ย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
1: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
0: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
1: กลุ่มเสี่ยง
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
1: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
0: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
1: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
0: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้เดินมา10คน
1: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
0: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
1: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
0: ใช่ส่วน
1: ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
0: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
1: ครับ
0: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก
1: ็
0: คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
1: ้
0: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
0: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
1: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยและกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
1: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นร
0: ู
1: ปผ
0: ีเสื้อใช่
1: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
0: เ
1: น
0: ี่ยเมื่อก่อนมันจะแดง
1: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
0: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
1: ้ไวกับแดดคือมันจะ
0: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
1: ้อครับ
0: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
1: ่
0: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
1: โอ้
0: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
1: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช่
1: นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
0: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อย
1: คร
0: ับ แล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
0: อันนี้เริ่มผิดปกติ
1: ต้องลองตรวจได้โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
0: หลายๆข้อ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะคะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมคะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ไป2หรือ3อย่างเนี่ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
0: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้ออย่างเงี้ยอันดีอาจจะมาเจออายุรศาสตร
1: ์
0: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะคะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
1: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มไปแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
1: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
0: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
1: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ทัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
0: ใช
1: ่ไหมครับโอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย
0: ์
1: มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
1: ยากใช่ไหม
0: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้อะสำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
1: ้อ
0: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
1: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
0: ใช่อาการ
1: ปวดได้เยอะมาก
0: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันปวดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะไปเป็นรูมาตอยด์อย่างเง
1: ี้
0: ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเส
1: บ
0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดงแล้วก็การรักษา

0: นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือใครๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ังไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ้อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยด์เพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้อง
0: งดหยุดการเสพและหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์มันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมามั้ยครับที่บอกว่าเอ้ยคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีมั้ยฮะ
0: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาย
0: ังไม่มายังไม่มียังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะฮะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเคครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล
0: ้
1: วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆแล้วเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะสามารถรักษาแล้วกลับมาที่ไมล์ได
1: ้
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือลิมิชันคือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู
0: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยานะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงและ refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงและให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้ออ่ะมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้บางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE นะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ใช่
1: ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะคืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรัง มันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะคะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะคะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สำคัญนะคะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งนึงจะมาจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่า ื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
1: ์
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอ

0: ้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยอย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเองฮะ
0: หยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาและพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมาเนี่ยมักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE ห
1: ลัก
0: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายและบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรคกำเริบคือไม่ได้ข่าวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรกคือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับคราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พอทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็เซียรอยเนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็หยุดเซียรอยได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอ่ะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิกันไม่ใช่เหรอ
0: คือให้นอนเยอะๆ
1: ครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึกๆเป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกายจริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SLE แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้อง
0: ใช้ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะฮะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอก

0: เมเดเตอร์เรเนียนไทฟู้ดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าบอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: ครับอาจจะใจ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้ครับ
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยา
1: คือ
0: เขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนนึงแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่
1: โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหม
1: ครับ
0: บางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงไม่ได้ข่าวตามจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะ
1: ค
0: ะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้
0: ล
1: ู
0: กก็อาจกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: นะคะ
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่มั้ยครับ
0: แล้วปวดข
1: ้
0: อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแหละครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยเนี้ยบางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
0: ซึ่ง
1: ภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่ไห
1: มฮะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อแต่คุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่เรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบ

0: ครับ
1: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช
0: ่
1: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดเนี่ยเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
0: ๆ
1: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมอาจารย์
1: จริงๆไม่จริง
0: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
1: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละเกือบ80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
0: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
1: 20กว่
0: า
1: ตอนนี้คือเกือบ80
0: โอเค
1: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เน
0: า
1: ะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
0: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
0: ซึ่งว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วยใช่ไหมครับ
1: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือดีมากเลย
0: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะแต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัยพอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
0: ร
1: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
0: โอเคนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกเนี้ยอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือ
1: ค
0: โรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรกัน
1: ครับก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเอง การรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
0: ก็คือทาด้านนอกเท่านั้น
1: ทาด้านนอก
0: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆอ่ะมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
0: ครับ
1: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
0: หมายถึงว่า
1: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
1: ใช่ที่ข้อได้ด้วยสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันนี้อาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนังระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: โอเค
1: นะฮะ
0: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
1: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทางนะ
0: คะ
1: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
0: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
1: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโรคหัวใจความ
0: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
1: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
0: ครับ
1: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
0: ้ครับ
1: มีคนอ้วน
0: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไงฮะแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
1: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกตรอบสะดือ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
0: จะแพ้อะไร
1: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้น
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดือเน
0: ี่
1: ยอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยฮะ
0: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
1: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
0: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
1: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
0: ครับ
1: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้นะฮะ
0: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
0: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
1: ๆอ
0: ันนั้นทำยังไงดี
1: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูม
0: ิครับ
1: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหม คนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
0: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: แต่เขามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเขาอ้วน
0: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
1: ใช่มันวนเป็นลูป
0: โอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะฉายแสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
0: ่ๆครับ
1: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
0: ่
1: เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
0: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
1: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส่วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละแต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
0: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
1: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเส
0: บ
1: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได
0: ้หมายความว่าบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได
1: ้บางคน
0: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
1: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยมันคือนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยด์เลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเน
0: ี่
1: ย คือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
1: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยย
0: ัง
1: ออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้บ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
0: พอฟังแล้วมาดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหม
1: โอ
0: ้หายเลย
1: ปกติเลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ
0: ้
1: งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เกิดลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
0: จางครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
1: มันจะเป็นเรื้อรัง
0: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
1: ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภู
0: ม
1: ิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
0: ครับ
1: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลย
0: ครับ
1: นะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
0: ครับ
1: จริงๆคนไข้มีคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะแล้วจะเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
0: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
1: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้อ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
0: บ
1: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะไอตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
0: อ
1: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดเลือดขาวสร้างการอักเสบเพิ่
0: ม
1: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเลยฮะ
1: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
0: มันเกิดจากภูมิหน้าในของเขา
1: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
0: ม
1: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออ่าคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมา ทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเขาได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
0: โอเคถ้าได้ฟังจาก2โรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
1: ใช่หมอว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้

0: มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
2: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
0: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
2: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
2: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
2: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
2: ็
0: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้
2: โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นายแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ใ
2: ช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
2: เข้าใจแต่เข้าใจทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
2: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: พี่ครับพี่ครับ
1: ทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ยังไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
2: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
3: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี่ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุ

0: เนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการเวียนจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
2: หายสงสัยแล้วค่ะ
1: เออว่าแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำเหรอครับ
2: ไม่ค่ะ
1: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลามา Channel ด้วยนะคะ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้าง
1: ใช่ครับอันนี้ที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็เลยอยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนมั้ยครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรืออาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบ

0: แบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับขว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผม
0: จ
1: ะอธิบายให้ฟัง
0: เราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วไม่ถูกแล้วอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าข้างคอนี่มันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
0: ขวาครับ
1: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมฝั่งนี้ง่ายๆมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายด้วยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าคอมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
0: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
0: ้
1: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
0: ้
1: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
0: ้ครับ
1: พี่ลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
0: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
1: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ให้ความมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
0: น่าจะต้อง
1: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
1: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
0: การหมุนนะ
1: ของคอแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
0: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
1: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซิลเราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละ พยายามเข้าใจแรงของคอนที่มันมีความตึง
0: ใช่
1: มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการขว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
0: ครับ
1: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้น
0: ต่อไปก็
1: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นนะครับยืนนะครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม่ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
0: 1
1: ใช่ครับ1ก่อน1 2
0: 2
1: ใช่ครับแล้วก็3
0: 3
1: ใช
0: ่4
1: ไปต่อใช่ครับ
0: 6
1: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจับอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องย่อหน่อยใช่ขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุด ปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
0: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทนเหรอ
1: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงอ่ะพี่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบนึงใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยครับผม
0: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
1: คล้องจักรเยอะ
0: คล้องจักรเยอะ
1: ใช่ๆเพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะอินทรี
0: ไม่ได้เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแต่ก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
1: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
0: จังหวะปล่อย
1: วิธีใช่
0: ครับผม
1: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได
0: ้ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์ก็ได้ดูพี่เบนซ์เขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนซ์ต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
0: ่
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีบพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู3ลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมพี่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
0: ๆ
1: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
0: ได้คร
1: ับ ใช่ใ
0: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลยคร
1: ับ โอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
0: ใส่อะไรกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่า
0: โอเค
1: เหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช่ครับ
0: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
1: ยืนขาตรงปึ้ง
0: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
0: แล้วก็ยกขาขาขวา
1: ไม่ต้องโยกครับแค่
0: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
0: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
0: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
0: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยต์ง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะไป ไป
1: แก้มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็

0: ตัวเราก็จะกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ๆๆๆอย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีก๊อป
1: อ๋อโอเค
0: จังหวะตีก๊อปตีปังใช่แล้วก็เซตหลังอย่างงี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
2: ต้องเกรงตอนนี
0: ้ใช่ๆๆใช
1: ่
0: ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีก๊อปใช่ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
2: ต้องหมุน
0: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังระวังหลังนิดนึง
3: เกรงด้วย
0: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
2: ทำไมไม่มั่นคง
0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ครับต่อท้ายขึ้นใช่ให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
2: ้
0: อย่าให้ไหลไปถึงหลัง
2: โอเค
0: ครับใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสักหน่อยครับ
3: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่ามันใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้ว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มอย่างนี้ช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
2: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ทีนี้ทิศทางเนี่ยทิศทางของการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
2: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
2: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเลยบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
3: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
0: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล
3: ้
0: ว
3: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการ okay. ที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
3: ลูกนี้แล้วกัน ลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อน
0: ใช่
3: เอาลูกนี้ดีกว่าคร
0: ับ ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
3: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุนหนึ่งรอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
3: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น
0: ได้ครับได้ครับ
3: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6 กิโลครับ
3: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันนะครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่ชักก็ทักสวิงค่อนข้างยาก
2: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
2: ก็ดูได้เลยนะครับ
1: ได้ดูเลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
2: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้ารอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: เลยรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่4นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้นนิดนึง
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: ลูกสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะลูกสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันได้นะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถ
0: ือว่า
1: คืออย่างข้อจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทร
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างค้อนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างค้อนแต่ก่อนเป็นนักบาสเพราะเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไหมใช่ครับ

0: ารถเรื่อง
1: อ
0: ุ
1: ปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
0: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงิน SEA Games ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไง
1: ต่อตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สําคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคว้างอยู่65ใช่มั้ยครับถ้าสมมุติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
0: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
1: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยผมคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งออกข้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใช่แข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
0: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนเลยถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
1: ต้องเกริ่นไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬาแล้วผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยแต่ใจผมว่าจะไปเล่นทําไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
0: ค่อย
1: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณทั้ง7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ม
0: ี
1: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
1: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
0: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว
1: ้70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
0: โ
1: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ SEA Games แล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
0: โอ
1: ้ใช่นะเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
0: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยินดีครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆอย่างเงี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน SEA Games มาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกมายด์เซตนึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยม

ประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็นหลุมจากการเป็นสิวหน้าไม่เรียบหมดความมั่นใจทางออกของปัญหามีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: พูดทุกเข่าครับแต่นี้เราก็มีอาการถ้าหากเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นบางทีมันจะปวดแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าสมัยก่อนเราทำงานได้แต่นี่มันเดินเหินมันไม่ถนัดอ่ะตอนแรกก็เป็นในอยู่เรือเดินต่างประเทศนะเพราะเราก็ทำงานพวกยกเข้ายกของอะไรเราก็ทำก็โกว่าจะเดินไม่ได้อ่ะ
1: คุณลุงสมานนะฮะ
0: ครับ
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่ปีนี
0: ้77แล้วครับ
1: 77แล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ดีนะฮะ
2: คุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะ
1: ปวดยังไงอะลุง
0: คือมันเวลามันเดินแล้วมันถากมันพลาดเบาะเนี่ยนะมันจะปรับ
1: เหรอ
2: แป๊บมันเข็มทิ่ม
1: พลาดหมายถึงว่าอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยหรือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนั่นน่ะ
2: เดินลงขั้นบันได
1: ขั้นเดียวก็แป๊บ
2: แล้วแป๊บได
1: ้เหรอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บไป
0: ที่หัวเข่านี่ครับ
2: แป๊บในหัวเข่านี่เลย
1: สองข้างไหมลุง
0: เป็
2: นข้างไหนมากกว่าลุง
0: ข้างนี้มากครับ
2: ข้างขวามากกว่า
1: เยอะกว่าแต่นี่เป็นคนไข้ที่
2: เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานาน10กว่าปีแล้วลุงนะ

0: ครับ
1: ตอนนั้นน้ำหนักลุงเท่าไหร่นะ
0: 93 94
1: 93 94ตอนนี้น้ำหนัก
0: 70ครับ
1: 70นี่ลดมา23 24กิโลลดมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะมากถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่าลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก10ปี15ปี20ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับ
2: ก็หมายถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้อง
1: ผ่าอีก
2: ก็ต้องผ่าใหม่
1: ใช่ครับ
2: ทุก10ปี15ปีผ่าอีก
1: ใช่ครับเพราะน้ำหนักเยอ
2: ะ
1: น้ำหนักเยอะถ้าผ่าเปลี่ยนข่าวไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่า
2: ครับ
1: น้ำหนักก็ต้องเอาลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลย10กว่าปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัด
2: อ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัด
1: ไม่ได้ผ่าตัดเลยครับ
0: เ
1: ล
0: ย
1: ลดน้ำหนักอย่างเดียวแล้วทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไร
2: ครับ
1: ยาบำรุงวิตามินนะครับบำรุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยกแขนยกขาไป
2: ครับผู้การทำไมการลดน้ำหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์ครับคือลองคิดดูว่าน้ำหนักที่ลงไปบนหัวเข่าเนี่ย80 90โลเนี่ยนะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่า
2: เอาแค่
1: ช่วงบน
2: ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่าเนี่ยนะ
1: กดลงมาที่เข่าเน
2: ี่
1: ย
2: น้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลย
1: 80กิโล
2: ครับ
1: 80โลนี่ข้าวกี่ถัง
2: โอ้โห
1: ใ
2: ช่
1: เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะ
2: สะสมไปเรื่อย
1: ๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังกว่า
2: ครับ
1: ถังกว่าก็สบาย
2: 3กิโลสบาย
1: 10กว่าปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัว
2: ตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดยังไงแบบไหนบ้าง
0: มันปวดเดินไม่ได้เลยครับมันจะประคองไ
2: ปเลยเดินไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ครับโถมันปวดไม่ได้เลยครับ
2: มันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะ
0: แล้วก็ยังว่าแต่ผมปราบแล้วมันไม่เข้าที่สิ
2: ครับยังจะลุกขึ้น
0: โอ้โห
2: อย่างนี้งอเขาลุกขึ้นอย่างนี้ไหวไหมฮะแล้วเดินอะไรงี้พอได้ไหมฮะ
0: เดินแล้วก็ค่อย
1: ต้องมีคนพยุง
0: พยุงไป
2: ต้องมีคนพยุง
1: ตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าอักเสบมาก
2: บวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ว
0: ไม่มีครับไม่ครับ
2: เหรออ
1: าจจะมีนิด
2: ๆครับ10กว่าปีแล้วนะ
1: 10กว่าปีแล้ว
2: นับจากเริ่มเป็น
1: ใช่ครับ
2: แล้วค่อยๆลดน้ำหนักเหรอครับ
0: ครับ
2: 90กว่ามาเหลือ70นี่ใช้เวลานานไหมฮะ
0: โอ้ยมันต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ
2: ค่อยๆลง
0: กำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกตอนนี้เราก็เลย
2: นั่นเนี่ยเพราะออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีก
0: ไม่ปวดหรอกครับถ้าหากว่าเราเล่นในที่ไม่ได้เดินเลย
1: อ๋อเล่นยังไงลุง
2: เล่นอะไรบ้าง
0: เนี่ย
2: ยกน้ำหนักยกเวท
0: ครับ
2: อย่างนี้เหรอ
0: ครับ
2: โอ้ออกกำลังกายด้วย
0: คร
1: ับ แล้วออกกำลังกายเยอะนะตอนน
0: ั
2: ้นแต่จริงการออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่เหรอฉันถ้ายกเวทที่มัน
0: ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วย
2: อาหาร
0: มาลดลงน้อยที่สุด
2: ครับ
1: คือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมาก
2: ครับ
1: คือออกกำลังกายเนี่ยจะมีผลต่อการลดน้ำหนักน้อยมาก
2: ครับ
1: แต่ว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
2: ครับ
1: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะมีแรงเดินก็มีแรงเดิน
2: แต่ที่สำคัญที่สุดคือการคุมอาหาร
1: คุมอาหารครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
0: ทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็สมมติว่าชาแล้วมื้อไหนเราเวลาเราก็ไปกลางวันเราก็ไปทาน
2: ครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้าง
0: ก็กินพวกปลาเปอร์เก็ตหมูก็ทานก็จะได้ว่าทานน้อยหน่อย
2: ผัก
0: ครับทานข้าวให้น้อยประมาณ
2: ข้าวให้น้อย
1: ข้าวแค่ไหนนะครับลองทำมือให้ดูนะครับ
0: มือข้าวประมาณสัก7 8ช้อนนั่นแหละคร
1: ับ
0: เพราะว่าทีแรกอ่ะผมก็นั่นเราก็อดไปได้แต่ว่าชิน
2: พออดไปนานก็ชิน
0: ทีนี้ก็ลด
1: มื้อเย็นมีข้าวไหมลุง
0: ไม่มีครับ
1: มื้อเย็นไม่มีข้าวเลย
2: มื้อเย็นไม่มีข้าว
0: มี
2: ปลา
0: 3โมงเย็น
1: 3โมงเย็นไม่ทานตอนค่ำ
2: ตอนค่ำก็ไม่แล้ว
0: ไม่ทานแล้ว
1: พอหลัง3โมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย
2: เพียงน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเราดีขึ้นคือมันสวนทางกันใช่ไหม
0: เท่ากับเราแบกยกข้าวสารไป2ถังเนี่ย
2: เอาข้าวสารออกไป
0: หิ้วด้วย2ถัง
2: โอ้โหนี่มันเห็นชัดนะถังนึง15กิโลนะ
0: ถัง15กิโล
2: ลงไป15กิโลก็ถัง
0: นี่ผมลงไปถึง65นะ
2: ครับ
1: เคยลงไป65
2: เหรอ
0: ทีนี้ผมก็เห็นปล่อยตามสบาย
1: ปล่อยสบาย
0: แล้ว
2: เราขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี
0: ้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นี้ก็หลายปี
1: ตอนนี้70กิโล
2: 70กิ

0: โลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีก
1: ครับคือถ้าเราไปไหนเราก็หิ้วข้าวไปสองถังเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ข้อเข่าเราไม่ไหวแล้ว
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่าถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเข่าก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
2: คือผู้ชายในกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับลุงลองบริหารให้ดูนะลุงบริหารขา
0: ที่ถ้าบริหารที
2: ่ยกแข้งยกขานะครับนะฮะ
0: อ๋อยกนี้ด้วยนะ
2: ฮะเอาต้นขาด้วยอันนี
0: ้
2: บริหารต้นขา
0: ช่วงนี้ใช่ไหมฮะจะได้ช่วงนี
2: ้บริหารสะโพกด้วยอีกข้างนึงด้วยไหมลุงมีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทำได้คล่อง
0: มีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผล
1: ไม่มีตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
0: ับ ไม่แล้วนะ
1: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
0: แต่ยังใช้ไม้เท้าอยู่แล้ว
1: ก็ปกติก็ใช้มางี้แล้วก็ต้องใช้แต่อยู่ว่า
2: อันนี้ใช้ในการล้ม
0: อ๋อ
1: คือครับมาคอง
0: เวลาเดินเดินปกตินี่ต้องใช้ไม่ทัน
2: อยู่บ้านไม่ใช้
0: เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหม
1: ได้
0: เป็นยังไง

0: ็ยังเดินตรงทางดีอันนี้ขอดูเข่านั่นนะครับจะเห็นว่าโก่งนิดหน่อยนะคุณแอดลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมคร
1: ับ
0: นี่คุณลุงก็จะห่างหน่อย
1: ช่วงนี้
0: ครับตรงนี้มันห่างกันเยอะ
1: ฮะ
0: แสดงว่าโก่งนิดหน่อย
1: เหมือนบิดออกนี่นะหัวเข่าจะบิดออกนิดนึง
0: ใช่ครับนักแข่งก็จะแดะไปด้านหลัง
1: ครับ
0: นะครับก็ดูว่าเข่าผิดรูปพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณนี้เวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับใช่ไหมครับมันแป๊บเดินแล้วว่า
1: ตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บไหมฮะ
2: ไม่แป๊บครับ
1: ไม่แป
2: ๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนั่งกุ๊กแล้วก
0: ็ตอนนี้ยังมีไหมลุง
2: ต้องมีชุดเท้าเป็นแค่นั้นน่ะ
0: มีบ้างต้องระวัง
1: ฮะเชิญคุณลุงนั่ง
0: ครับลุงนั่งเลยครับ
1: ตอนมาหาแรกตอนที่หนัก90กว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ๆก
1: ็ต้องผ่าแน่ๆใช่ไหม
2: ให้เลือกเอา
0: ลุงเลือกไม่ผ่า
1: เลือกไม่ผ่าตอนหมอบอกงั้นลุงคิดยังไงบ้างพอบอกว่าไอ้ต้องผ่านะ
2: ก็ผ่ามันเราไม่แน่ใจอ่ะแต่อดอาหารได้เราด้วยว่าเราดีกว่า
1: ทำได้นะตกใจไหมหมอบอกไม่ง
2: ั้นต้องผ่าไม่ตกใจครับเพราะว่าจานกับผมเนี่ย
1: ทำไมคุ้นเคยนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ำหนัก
0: ครับ
1: ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: กรณีนี้จะทำได้ทุกคนไหมฮะ
0: ก็น้อยมากครับคุณลุงเนี่ยอาจจะเป็น1ใน100
1: หรือ
0: 100คนที่ทำได
1: ้ที่ทำได้หมายถึงว่า
0: ทำได้จริงจังด้วย
1: สามารถ
0: ลดไม่ใช่ลดไม่ใช่ลดแบบโล2โล3โล5โลไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
1: แล้วถ้าสมมุติใครมีปัญหานี่อยู่ก็คือข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล
0: ้
1: วแต่น้ำหนักตัวเยอะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องผ่า
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้ำหนักได้เขาก็จะไม่ต้องผ่าเหมือนคุณลุงมั้ยฮะ
0: เหมือนคุณลุงครับ
1: ก็มีโอกาส
0: คือต้องเป็นไม่มากเกินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะต้องไม่สมบุกสมบันมากเช่นว่าไม่ได้ทำงานอะไรมากอยู่กับบ้านไม่ใช่ทำงานแบบคนไข้บางคนที่ต้องยืนตั้งแต่เช้าจรดเย็น
1: ครับ
0: หรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหน
1: ครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่ายังไงฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อเพื่อจะดู
0: คิดว่าก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็70ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำ
1: ครับ
0: คุมอาหารคุมน้ำหนัก
2: แล้วก็ไอ้ที่เราทำได้แล้วก
0: ็ครับ
2: ให้มันออกกำลัง
1: นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะ
0: หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได
1: ครับ
0: นะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้ปวดมากขึ้น
1: ครับ
0: อยู่บ้านชั้นเดียวไม่มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นพระเพียรขัดสมาธิยองๆไม่เอาเพราะจะเจ็บมากถ้าส้วมก็ต้องเป็นส้วมชักโครก
1: ครับไม่ใช่ส้วมยอง
0: ถ้าส้วมยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับชีวิต
1: ครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี
0: ้ใช่
1: รักษาข้อเข่าไปนาน
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาข้อเข่า
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะครับ

0: เกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวอะค่ะเป็นสิวเยอะแล้วพอรักษาสิวหายแล้วมันเกิดมีหลุมขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ชอบบีบชอบแกะมันก็เลยทำให้เป็นหลุมสิวดูแล้วมันไม่สวยอะค่ะหน้ามันไม่เรียบเห็นคนอื่นเขาหน้าเรียบๆแล้วก็อยากเรียบบ้างเคยใช้ครีมแต่ก็ไม่เห็นมันจะหายก็คือวันนี้ตัดสินใจมาเพราะว่าอยากหน้าใสอยากหน้าเรียบเหมือนคนอื่นเขา
1: ก่อนที่จะคุยเรื่องวิธีการรักษาหลุมสิวหมอขอถามนิดนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเพ็ญหงส์สินยังมีสิวขึ้นใหม่ๆอยู่เยอะขนาดไหนคะ
0: ไม่เยอะค่ะจะเยอะจะเวลาช่วงมีประจำเดือนถึงจะเยอะ
1: เพราะฉะนั้นสมมติว่าในเดือนนึงก็อาจจะขึ้นไม่กี่เม็ดแล้วถูกไหมคะปกติที่เราถามคนไข้ว่ายังมีสิวขึ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้คือเลเซอร์สำหรับการรักษาหลุมสิวหรือวิธีการหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้สิวที่ยังควบคุมไม่ดีเหอขึ้นมาอีกได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอคนไข้สิวเหอปุ๊บมันก็เกิดหลุมตามมาอีกไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะรีบรักษาตอนที่เรายังควบคุมสิวได้ไม่ดี
2: งั้นรักษาสิวให้หายก่อนดีกว่า
1: ใช่คือในกรณีของคุณเพ็ญกนกสินนะคะถ้าสมมติว่าเวลาปกติไม่มีสิวแล้วจะขึ้นในเฉพาะเวลามีประจำเดือนนิดหน่อยอย่างเงี้ยถือว่าเราเริ่มรักษาแผลเป็นหลุมสิวได
2: ้คุณหมอครับทำไมบางคนเป็นสิวไม่ค่อยมีหลุมลึกหรือว่ารอยแผลเป็นทิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่เยอะแต่บางคนนี่เยอะมากเลยบางทีก็เป็นโอ้โหเยอะเต็มหน้าเลยแบบเนี้ย
1: เวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันมักจะหายเองภายในเวลา1สัปดาห์แต่ถ้าสมมุติว่ามันอักเสบเกินสัก2อาทิตย์ไปจนถึงสัก2ถึง3อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีเวลาสิวหายแล้วมันกลายเป็นรอยดำคุณเพ็ญหงส์สินเคยมีรอยดำสิวถูกไหมคะคราวนี้บางทีหายเป็นรอยดำแต่ถ้าการอักเสบมันอยู่นานกว่านั้นอาจจะสักเกือบอาทิตย์สมมตินะคะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาหายมันอาจจะกลายเป็นรอยแดงๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นรอยแดงสิวที่เป็นอยู่นานๆแต่ถ้าการอักเสบเกิดซ้ำๆซากๆในตำแหน่งเดิมหรือการอักเสบเกิดแล้วซ้ำๆแล้วมันลงลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้ลึกๆเนี่ยเวลาหายผิวมันไม่สมานเป็นปกติเพราะหนังแท้เวลาหายแล้วมันจะหุบลงมันก็จะกลายให้ผิวเนี่ยกลายเป็นคลื่นหรือกลายเกิดเป็นหลุมขึ้นมาได้เราถึงมักจะเน้นย้ำคนไข้ทุกคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยว่าอย่าพยายามทำให้มันอักเสบเพิ่ม
2: อย่าไปแกะ
1: อย่าไปบีบแคะแกะเกาหรือบางทีไปกดมันทำให้การอักเสบมันอยู่ตรงนั้นซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะตอบสนองต่อการอักเสบกลายเป็นรอยดำบ้างกลายเป็นรอยแดงบ้าง
2: ครับมันเกี่ยวกับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยไหมฮะคือบางคนผมเห็นเขาเป็นสิวแต่เขาก็หายไม่เห็นทิ้งรอยหลุมอะไรบางคนนี่โอ้โหมาอักเสบเต็มหน้าเลย
1: อาจจะเกี่ยวกับความรุนแรงของสิวมากกว่าค่ะ
2: ค
1: ือคนที่อยู่ที่รุนแรงมากสิวขนาดใหญ่หนองเยอะมากๆอย่างที่บางทีเรียกว่าสิวหัวช้างโอกาสในการเป็นแผลเป็นหลุมก็จะเยอะกว่าพวกสิวผดเม็ดเล็ก
2: ๆ
1: บางทีก็เป็นจากตัวฮอร์โมนของคนไข้เองหรือบางทีก็เป็นจากภาวะโรคบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องหา
2: เช่นอะไรฮะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงบางทีอาจจะมีเรื่องถุงน้ำในรังไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคที่ทำให้เหมือนกับเกิดจากภายในและมักมีอาการแสดงที่เป็นสิวซึ่งพวกนี้หมอแนะนำว่าควรจะพบหมอผิวหนังซึ่งจะสามารถช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะสิวอันนี้มันเป็นสิวปกติไหมหรือมันน่าจะเกี่ยวกับโรคที่เราจะต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึง
2: อย่างนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยฮะคุณหมอจะรักษาเสร็จปุ๊บจะเนียนใสเหมือนเดิมไหมฮะหรือเป็นยังไง
1: ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวิธีการในการรักษาหมอต้องบอกคุณเพ็ญกนกสินอย่างนึงว่าผิวที่มันเป็นแผลเป็นหลุมแล้วเนี่ยไม่มีวิธีทางไหนหรอกค่ะที่จะคืนผิวที่เรียบเหมือนไม่เคยมีแผลให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราก็ยังทำอย่างนั้นให้ไม่ได้ส่วนใหญ่อาจจะทำให้หลุมสิวเนี่ยดีขึ้นได้ประมาณสัก 50-60 หรือบางทีอาจจะถึง 70% เท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาถึงออปชันของเรานะคะว่าเรามีวิธีอันไหนบ้างนะคะวิธีแรกที่สามารถที่จะรักษาได้ก็คือผิวที่เป็นหลุมเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าฉีดสารเติมเต็มลงไปเหมือนกับผิวที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ตื้นขึ้นมานะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าหลังจากฉีด1ครั้งเนี่ยหลุมค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันอยู่ไม่ถาวร
2: อ้าวเหรอฮะ
1: เพราะว่าเหมือนกับเราเติมมันไปชั่วคราวเพราะสารที่เป็นสารเติมเต็มเหล่านี้หายไปสลายไปเองตามธรรมชาติผิวหลุมทั้งหมดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันเป็นสารกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ
2: เหมือนกับ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสารที่จริงๆอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วแต่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเสริมเข้าไปใต้ผิวให้เนื้อที่บุ่มๆเนี่ยมันยกขึ้นแต่หมอคิดว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เลเซอร์ได้คราวนี้กลุ่มของการทำเลเซอร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ชนิดจะเป็นเลเซอร์กรอบผิวชนิดตื้นกับเลเซอร์กรอบผิวชนิดลึก เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นกับแบบลึกเนี่ยแน่นอนแบบลึกก็ต้องประสิทธิภาพดีกว่าเราอาจจะทำจำนวนครั้งน้อยกว่าอย่างเช่นกรณีอย่างของคุณเพ็งกนกสิงห์เนี่ยอาจจะทำประมาณสัก 3-5 ครั้งก็อาจจะตื้นได้ถึงสัก 60% อย่างเงี้ยได้แต่ในขณะที่เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นก็ต้องทำจำนวนครั้งมากกว่าอย่างอาจจะ2เท่าอาจจะต้องทำ6ครั้งถึง10ครั้งกว่าจะเรียบได้เท่าสักเท่าวิธีการกรอบผิวแบบลึกอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับคำว่ากรอบผิวนี่ยังไงฮะทำไมกรอแล้วผิวไอ้ที่เป็นหลุมมันสามารถจะตื้นขึ้นมาได
1: ้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของเลเซอร์นี่สมมติว่าผิวที่มันเป็นผิวขรุขระไม่เรียบอย่างเงี้ยเวลาที่เรากรอปาดไปบางส่วนสมมติปาดแบบตื้นๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยก็คือ1สมมติผิวเป็นคลื่นนี่เราปาดออกไปหลุมมันก็ตื้นขึ้นทันทีถูกไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อเหมือนปาดเอาผิว
1: ที่มันขรุขระหรือที่มันนูนเนี่ยออกไป
2: ทั้งชั้นนี่ออกไปเลยใช่ไหม
1: คล้ายๆอย่างนั้น
2: เพราะที่หลุมดูลึกมันก็จะ
1: เห็นตื้นขึ้นทันที
2: อ๋อเอาแล้วนี้ผิวตรงที่ไม่ได้เป็นหลุมมันก็จะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะยังเหลืออยู่ที่ส่วนที่เป็นหลุมถูกไหมคะส่วนที่เป็นหลุมเนี่ยส่วนนึงเราเชื่อว่าพลังงานความร้อนของเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หลุมมันหดตัวขึ้นสมมติจากที่ใหญ่ๆมันก็ยังหดสั้น
2: หลุมอย่าง
1: น
2: ี้ปุ๊บเล็กลง
1: ใช่ถึงนอกจากตื้นขึ้นแล้วยังหดเล็กลงแถมความร้อนที่เราทำซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหายของแผลคือคอลลาเจนที่อยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งทำให้ปรับให้ข้างล่างเรียบแล้วก็ข้างบนเรียบแล้วข้างล่างก็ดันตัวขึ้นมา
2: แต่ผิวที่ไม่ได้เป็นสิวจะไม่เสียหายนะครับจากการที่เลเซอร์กรอไปกรอมาเรื่อย
1: ๆในความเป็นจริงบางทีเราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทำตลอดเต็มพื้นที่เพราะว่าสีผิวคนไข้จะได้สม่ำเสมอกันในบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยนะคะอย่างสมมติในกรณีอย่างของคุณเพ็ญกนกสิงห์อย่างเงี้ยเราอาจจะทำตรงแก้แล้วก็คางแต่ในอนาคตสมมุติว่าถ้าเรากรอผิวไปจนกระทั่งเคียงกับบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเราอาจจะทำทั่วหน้าได
2: ้
1: ถ้าอยากจะให้เรียบขึ้นไปอีกคราวนี้เลเซอร์กรอผิวในแบบตื้นกับแบบลึกที่ว่านี้แน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าประสิทธิภาพของการกรอแบบลึกเนี่ยดีกว่าแต่ข้อเสียของการกรอผิวแบบลึกก็คือผลข้างเคียงก็มากกว่าด้วยโอกาสจะเกิดรอยดำที่แบบดำเต็มพื้นที่ที่เรากรอกันเนี่ยสูงถึง 50% ในผิวของคนไทยสูงมาก
2: หมายถึงว่า2คนมาเนี่ยคนนึงจะเป็น
1: คนนึงดำแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยสมมติเราทำแล้วเราดำครั้งไม่ดำครั้งนี้ครั้งหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดำ
2: อาจจะดำก็ได้
1: หูเวลาที่เราทำเลเซอร์แล้วเนี่ยจะดำมากหรือดำน้อยเนี่ยขึ้นกับ2อย่างอันที่1คือสีผิวของคุณเองคือคนที่ผิวขาวโอกาสดำจะต่ำกว่าแต่ในขณะที่ของคุณเพ็ญกนกสิงห์เนี่ยหมอคิดว่าคุณผิวค่อนข้างคล้ำแถมบริเวณใบหน้ายังเหมือนมีเงาของฝ้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่หลบแดดได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่บอกได้อันที่สองก็คือพฤติกรรมการโดนแดดแน่นอนคนที่หลบแดดได้ดีๆเนี่ยโอกาสเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ก็ยากกว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานอะไรที่เลี่ยงแดดไม่ได้หมอไม่ค่อยแนะนำให้ทำเลเซอร์ชนิดที่กรอบผิวแบบลึกเพราะอัตราการดำมันเยอะ
2: คุณหมอครับนอกจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเป็นทางเลือกในการรักษารอยหลุมสิวเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ไหมฮะแล้วเป็นไงได้ผลไหมเป็นยังไงบ้าง
1: คือมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีบางที่ทำเหมือนกับนิยมทำกันไม่รู้ว่าคุณแอดหรือคุณเพ็ญกนกสิงห์เคยได้ยินไหมคือเขาใช้ลูกกลิ้งที่มีเป็นเข็มเนี่ยกลิ้งบริเวณบนใบหน้า
2: ลูกกลิ้งมีเข็มเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: เข็มเล็กๆเนี่ยเหรอคร
1: ับ ใช่เขาเรียกว่ามีศัพท์เรียกว่าเดอร์มาโรลเลอร์คือพวกนี้หน้าตามันจะเป็นลูกกลิ้งที่มีเหมือนกับเป็นเข็มรอบๆเป็นเหมือนเป็นน้ำใช่พอกลิ้งลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข็มก็จะปักลงไปบนผิวแล้วก็มีเลือดออกใช่ค่ะ
2: ก็จะเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะก็จะเกิดแผลขึ้น
2: แล้วรักษารอยสิวได้ไงฮะ
1: ก็นั่นน่ะสิคะ
2: อุ้ยฟังดู
1: ก็มีคนเชื่อว่าโอเคจิ้มๆไปบางทีรอยหลุมมันจะตื้นขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่คนเหมือนกับนิยมใช้กันมากเนี่ยในโรงเรียนแพทย์เรามีงานทำงานวิจัยกันเลยนะคะว่าเครื่องนี้ได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเครื่องพวกนี้ไม่ได้ผลมันไม่ต่างกันทำหรือไม่ทำไม่ต่างกันแถมคนไข้เนี่ยเนื่องจากในกระบวนการการทำเนี่ยยังมีเลือดออกมีแผลเยอะบนใบหน้าคนไข้กลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือมากกว่าการรักษาหลุมสิววิธีอื่นๆที่เราทำกันอีก
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นก็วิธีแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทำ
2: มีอย่างอื่นอย่างไหมฮะครีมทาให้
1: ครีมทาสำหรับหลุมเนี่ยไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวที่มันเกิดการหดตัวหรือว่า เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผลเป็นที่อยู่ใต้ผิวได้
2: ใช้กรดอะไรอย่างอ่อนหรือทาหรืออะไรอย่าง
1: นี้พวกนี้ได้ผลแต่ต่ำมากการใช้กรดส่วนใหญ่จะตื้นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่รอยแผลเป็นลักษณะแบบนี้เกิดในผิวหนังชั้นลึกละเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผล
2: ตัดสินใจไงดีครับคุณเป็นกระหนกสิน
0: ขอแบบตื้นค่ะ
2: แบบตื้นนะฮะยอมมาหลายๆผลใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
2: มาเจอหน้าคุณหมอบ่อยๆหน่อย
1: เราลองทำเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเอ๊ะผลมันช้ามากแล้วมีช่วงบางช่วงที่คุณเพ็ญกนกสินสามารถหลบแดดได้จริงๆดีๆจะลองทำแบบลึกสลับกันไปเพื่อย่นระยะเวลาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
2: สองท่อที่เป่าอยู่นี่เพื่ออะไรครับ
1: อันนี้เป็นท่อที่ใช้ดูดควันค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเรายิงกรอบผิวแบบตื้นเนี่ยมันจะมีควันออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อปล่อยลมเย็นเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราทำเลเซอร์
2: เย็นแบบไหนฮะ
1: โอ้เย็นมากค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ใช่เย็นเลยเย็นจัดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชา
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำเลเซอร์นี่เราก็จะปล่อยลมเย็นไปด้วยคราวนี้เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นกรอผิวชนิดตื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องแปะยาชาเราก็เป่าลมเย็นได้เดี๋ยวเวลาที่เราทำเลเซอร์นะคะหมอจะทำเริ่มจากแก้มขวาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาแก้มซ้ายจากนั้นค่อยเป็นตรงคางเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเจ็บมากจนทนไม่ไหวเราอยากให้หมอหยุดก่อนยกมือขึ้นได้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากแก้มขวาก่อนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามไหมคะเหมือนกรอเหมือนเสียงเหมือนจะเป็นปืนกลเจ็บมากไหมคะโอเค

หลังจากที่ไปสะเก็ดอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรอยแดงๆหลังจากนั้นพวกสะเก็ดขาวๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสะเก็ดสีดำตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ร็จเรียบร้อย
1: เร็วมากเลยครับ
0: ค่ะไวไหมคะจะเห็นว่าผิวที่ทำไปบางส่วนจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นขาวๆแล้วสักพักนึงจะมีเป็นรอยแดงๆในคนไข้บางคนที่รู้สึกเจ็บหรือแสบมากเนี่ยเราก็ต้องประคบน้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่แสบใช่ไหมคะถ้าไม่แสบเลยก็สามารถทาครีมกลับบ้านได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับภัยเงียบของผู้หญิงที่มักจะมาพร้อมวัยที่สูงขึ้นนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการจะรู้ก็เมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรและอาการปวดท้องอาการยอดฮิตที่ทุกเพศทุกวัยต้องเคยเป็นจะปวดมากปวดน้อยก็สามารถเป็นโรคที่รุกรามใหญ่โตได้เหมือนกัน
1: ปวดขาหัวเข่าแล้วก็ตะตุ่มมีปวดหลังด้วยเกิดจากการล้มเมื่อเดือนที่แล้วตกบันไดแล้วก็กลิ้งมากระแทกกระเหล็กก้าวขาไม่ออกเพราะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็รู้สึกปวดก็ทนมาทั้งวันนะจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตีห้าก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะก็มาโรงพยาบาลมาพบคุณหมอเจ็บทั้งแถบเลยค่ะขวาเนี่ยทั้งแถบเลยร้าวไปหมดเนี่ยก็ห่วงว่ากลัวกระดูกจะหักกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ยุ่ง
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: ปวดหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะมันล้มไป
2: ล้มเลยเหรอฮะ
1: กลิ้งเลยละค่ะ
2: โอ้โห
3: เท่าไหร่แล้วครับ
1: 76ค่ะ
3: คุณป้าหกล้มมาเมื่อไหร่นะครับ
1: เดือนที่แล้ววันที่10
3: เดือนที่แล้ว
1: โดยประมาณ
3: หกล้มนี่คือเจาะอยู่ยืนอยู่เฉยแล้วหกล้มหรือว่า
1: ก้าวขาแล้วไปพลาดเพราะว่าเป็นเบาหวานอยู
3: ่อ๋อครับ
1: แล้วมันก็ก้าวไม่ขึ้นมันก็ไปสะดุดแล้วมันก็กลิ้งไปอีกไปกระทบกระเหล็ก
3: อ๋อข้างไหนนะครับ
1: ข้างขวาค่ะ
3: แล้วหลังจากหกล้มนี่คุณป้าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้
3: ไม่ได้เลยเหรอ
1: ไม่ได
2: ้แต่คราวนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้เป็นขาหักกระดูกหักอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: มันไม่เป็นแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าไปกระเทือนกับไอ้ขาข้างที่
2: ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มอายุของคุณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ76เนี่ยนะครับถ้าล้มเนี่ยต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาการล้มในที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะคนไข้กลุ่มของคุณป้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนสูง
1: และถ้า
3: เ
1: กิ
3: ดใช่แล้วถ้าเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วล้มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกหลังนะฮะโรคนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วก็มีการสร้างไม่ได้ตามปกติแต่กระดูกมันมีการสลายไปตามอายุนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกระดูกคนเราปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโมเดลมาโชว์นะครับถ้าสมมติว่ากระดูกคนเราปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเช่นว่ามีลักษณะของความสูงแล้วก็ความหนาปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่คนเราพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยมันพรุนมากขึ้น
2: มันจะมีช่องว่างมากขึ
3: ้
2: น
3: ใช่เขาถึงเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเองครับเพราะว่ามันมีความพรุนมากขึ้นโดยทั่วไปเราจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยอายุ65เราก็ต้องมาคัดตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองสำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับโดยการส่งวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ70แต่โดยทั่วไปผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคงสภาพให้กระดูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติแบบนี้นะครับแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังหมดประจำเดือนนะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยกระดูกก็จะมีการสลายมากขึ้นกว่าปกติ
2: แล้วอย่างในกรณีของคุณป้านี่แหละครับคุณหมอครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยโดยทั่วๆไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าของคุณป้าอินทิราเนี่ยนะครับอายุ76แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาการปวดคุณป้าเนี่ยมันมีอะไรรุนแรงไหมที่เราจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องส่งคุณป้าตรวจเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งการตรวจโรคกระดูกพรุนนะครับจะเป็นการตรวจอยู่2อย่างคือการตรวจมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตรวจเลือดนะครับซึ่งการตรวจเลือดจะมีประโยชน์ในแง่ของการสืบค้นหาโรคร่วมจากโรคซึ่งมักจะพบบ่อยนะครับเช่นการขาดวิตามินดีหรือความผิดปกติของโรคต่อมบางต่อมไร้ท่อบางชนิดซึ่งเราจะต้องตรวจเพิ่มเติม
2: มันละเอียดซับซ้อนไปอีก
3: ใช่ครับ
2: แต่ขั้นตอนแรกพื้นฐานก็ต้องตรวจ
3: จะต้องซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับของคุณป้าอินทิราเนี่ยอายุ76ปีแล้วเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนไหมครับ
1: ก็มีไอ้ที่ตะตุ่มนั่นนะที่ต้องผ่าสองข้าง
3: อ๋อเคยมีตะตุ่มหักใช่ไหมครับเมื่อตอนปีไหนนะครับ
1: 48ค่ะ
3: ตอนที่ตะตุ่มหักเมื่อปี48นั่นหักได้ยังไงครับ
1: ก็ล้มอีกค่ะบันไดข้างเดียว
3: บันไดหนึ่งขั้นใช่ไหมครับ
2: บันไดเดียวกันนี่นะฮะ
1: ค คนละบันได
2: คนละบันไดนี่ก็บันไดเดียว
1: ขั้นเดียวเองจริงๆ
2: ขั้นเดียว
3: ครับแล้วของคุณป้านี่นอกจากกระดูกที่บริเวณข้อเท้าหักมีไม่มีที่อื่นหักอีกเลยใช่ไหมครับแล้วของคุณป้านี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบาหวานความดัน
1: มีพร้อม
2: ค่ะมีพร้อมมีหมดครับ
1: มีหมดไขมันในเส้นเลือด
3: ไขมันในเส้นเลือดครับ
1: เบาหวานความดัน
3: ความดันนะครับปกติคุณป้ากินแคลเซียมวิตามินดีอยู่ไหมครับ
1: ก็ที่เพิ่งได้ไปนะคะ
3: อ๋อเคยได้มาจากที่อื่นใช่ไหมฮะกินแคลเซียมวิตามินดีแล้วเคยได้รับยากระดูกพรุนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยนะคุณป้าเคยใช้สารพวกสเตียรอยด์ไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: เคยใช้ยาอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ยาเบาหวานยาความดัน
1: นอกจากคุณหมอนะคะ
3: อ๋อ
1: จากไม่ซื้อทานเอง
2: ใช่ไหมครับคุณหมอเขาจ่ายยาเขาต้องดูคนไข้ก่อน
3: ใช่
2: ครับแล้วที่คุณหมอบอกก็ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกคุณด้วยเหรอคร
3: ับแน่นอนครับปกติยาสเตียรอยด์เนี่ยมักจะอยู่ในพวกยากลุ่มยาสมุนไพรยาหม้อยาชุดแต่ดั้งเดิมเนี่ยยาเหล่านี้เป็นยาที่มักจะมีสเตียรอยด์อยู่ร่วมด้วยนะครับ
2: คือทานแล้วหาย
1: หายทันทีหายทันทีย
3: าสเตียรอยด์จะไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลโดยระยะยาวนั้นไม่ดี
2: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยและจำเป็นจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ระยะเวลานานๆอาจจำเป็นจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดกระดูกพรุนนะคร
2: ับควบคู่กันไป
3: ใช่แล้วตอนนี้คุณป้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ
1: ปวดหลังนิดหน่อย
3: อ๋อปวดหลังนิดหน่อยนะครับป้าชี้บริเวณที่ปวดให้ดูหน่อยสิครับ
1: ทางด้านทางนี้
3: อ๋อแถวสะบักนะ
1: แถวสะบัก
3: นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ
1: จริง
3: เดี๋ยวบริเวณที่กดตรงนี้แถวตรงนี้เจ็บไหม
1: ตรงนี้ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้

0: เจ็บตรงนี้นิดนึงนะตรงที่จับตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ตรงที่จับนี่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกข้อดีคือไม่ใช่กระดูกนะไหนคุณป้าลองยกไหล่ขึ้นสิครับอย่างนี้ครับ
1: คงไม่สูง
0: ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อย่างนี้ไม่ปวดนะได้ไหมครับตึงนิดนึงนะ
2: น
0: ี่
2: คือไม่ใช่กระดูกใช
0: ่
2: ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับคือจริงๆตำแหน่งแถวๆนี้นะครับคือเป็นตำแหน่งข้อนะครับซึ่งโดยผู้สูงอายุประมาณ76เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยนั้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องแยกระหว่างกระดูกหักกับข้อเสื่อมนะฮะคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยที่มาส่วนใหญ่ของคนไข้สมมติว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วมาหาเราได้เรื่องปวดตามข้อเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องนะครับคือต้องเข้าใจว่าข้อเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี่ยคนละเรื่องคนละโรคกัน
3: แล้วอาการที่คนไข้เจอมันจะเหมือนกันไหมฮะ
0: ไม่เหมือนครับ
3: ไม่เหมือนด้วย
0: คือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจนกว่ากระดูกหักกระดูกมันจะบางลงใช่ไหมครับจนกระทั่งส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการก
3: ็
0: คือจะไม่รู้ตัว
3: พอแสดงอาการคือหักเลย
0: คือจะหักเลย
3: แล้วข้อ
0: แต่ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนคือกระดูกที่บริเวณข้อเนี่ยจะมีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนถ้ากระดูกอ่อนมันสึกไปมันก็จะทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมเกิดขึ้นนะครับ
3: แต่ของคุณป้านี
0: ่ของคุณป้านี่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของปวดตามข้อธรรมดานะครับซึ่งปวดตามตัวแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อด้วยที่บริเวณไหล่นะครับยังไงก็ตามต้องมีการตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคุณป้าไปตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บด้วยนะครับแต่จะต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยนะเราใช้ผลเลือดเป็นตัววินิจฉัยโรคร่วมนะครับซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าวิตามินดีต่ำหรือว่าแคลเซียมต่ำซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกมันแย่ลงไปได้

0: ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ของคุณป้าเนี่ยนะครับมีผลมวลกระดูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลเลือดนะครับผลมวลกระดูกของคุณป้าเนี่ยจริงๆที่บริเวณหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซ้ำไปแต่ว่ามวลกระดูกที่บริเวณหลังเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการวัดระดับของแคลเซียมว่ามีความหนาแน่นของแคลเซียมที่บริเวณนั้นเนี่ยมากหรือน้อยคือในกรณีของคนไข้ที่มีโรคข้อหลังเสื่อมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีการใส่เหล็กเนี่ยวัดไม่ได้หรือวัดออกมาแล้วผลก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าคุณกิฟต์ลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมไปเกาะตรงนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นทำให้กระดูกหรือว่าตำแหน่งที่เราวัดนั้นกลายเป็นค่าสูงขึ้นแบบหลอกนะครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูง
1: จริงๆไม่ใช่เป็นการที่มันสูงขึ้นจริง
0: อันนี้คือในตัวเลขของในส่วนของกระดูกสันหลัง
1: ปกติ
0: ปกตินะฮะแล้วในส่วนอื่นล่ะครับ
1: ของบริเวณสะโพกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ถืออยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนการตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับผลออกมาได้เราจะแบ่งเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าลดลงถึงระดับหนึ่งเราจะเรียกว่าแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ถ้าค่าต่ำกว่าระดับหนึ่งเราจะเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าผลเลือดเนี่ยสิคุณป้าย
0: ังไงครับ
1: ผลเลือดคุณป้าเนี่ยระดับแคลเซียมเนี่ยนะครับปกติแต่ว่าวิตามินป้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับค่าปกติของวิตามินดีเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ30นะครับเอาคร่าวๆนะฮะประมาณ30ของคุณป้าเนี่ยได้ค่า12
0: โอ้ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะครับ
0: แต่นี่ต้องเพิ่มวิตามินดี
1: ครับปกติคุณป้าได้โดนแสงแดดบ้างไหมครับ
2: ก็โดนนะ
1: โดนปกติไม่ได้ใช้ครีมทากันแดด
2: เลยใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: ไม่มีนะ
2: ไม่เสริมแต่งอะไร
0: ว่าแดดมันก็จะให้วิตามินดีเหมือนกัน
1: ใช่แต่นี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณกิฟต์เชื่อไหมว่ามีการศึกษาของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะได้ศึกษาแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการหลบแดดนะและโดนแดดมากกว่าคนในกรุงเทพอีกมีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าปกติถึง 50% เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการหลบแดดก็จริงการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงเนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยวิตามินดีสร้างจากไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมครับมันจะลดลงไปเยอะแล้วลักษณะแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกกินอาหารแต่อาหารที่มีอยู่ในปกติการกินของเราปกติอยู่เนี่ยมีระดับของแคลเซียมวิตามินดีที่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าน้ำส้มหรือนมที่เยอะจริงๆนมไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำส้มก็ไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มีการเสริมสร้างไม่ได้มีการเสริมหรือว่าเพิ่มแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปนะฮะหรือถ้าจะรับประทานอาหารประเภทปลาใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะแต่ถ้ากินลักษณะแบบนั้นเข้าไปเยอะสิ่งที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลก็จะเยอะขึ้นนะครับและจริงปลาที่มีวิตามินดีหรือแคลเซียมเยอะคือเป็นพวกปลาแซลมอนแต่ไม่ใช่อาหารที่คนไทยปกติรับประทานกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้คนไทยทั่วไปที่ชมรายการอยู่จะทำยังไงล่ะครับปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทานทุกวันนะ
1: ใช
0: ่ควรจะทำยังไงดี
1: โดยทั่วไปเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พยายามรับประทานนมโยเกิร์ตโดยเฉพาะยิ่งนมที่มีเสริมแคลเซียมนะครับก็ควรจะรับประทานทุกวันนอกจากนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ขาดไม่ได้เพราะว่า

0: ดูในการที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักมาลงที่กระดูก
1: คุณหมอครับนี่คือวิธีการดูแลในเรื่องของการเป็นกระดูกบางกระดูกคุณผมเคยได้ยินมาว่าน้ำอัดลมนี่ห้ามทานแล้วมันจะไปกัดกระดูกจริงไหม
0: ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งถูกและผิดครับน้ำอัดลมเนี่ย ไม่ได้ไปกัดกระดูกครับแต่น้ำอัดลมหรือว่ากาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมไอ้พวกเนี้ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้กระเพาะได้ดูดซึมสารอาหารได้ลดลงโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมหรือว่าชากาแฟก็จะไปจับแคลเซียมหมดเลยนะครับก็ทิ้งหมดเลยทางเดินอาหารนะฮะพอไอ้พวกแคลเซียมดูดซึมได้น้อยลงก็ทำให้กระดูกมันใบสร้างไม่ได
1: ้
0: นะครับของคุณป้าก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับแต่เราตรวจมาพบว่าไม่ได้เป็นกระดูกพรุนเป็นแค่กระดูกบางอย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะจริงแล้วคนไข้ที่มาด้วยกระดูกหักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เมื่อตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนแต่อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางได้ซ้ำไปก็เดี๋ยวผมจะสั่งแคลเซียมคุณป้ารับประทานนะครับก็รับประทานวันละเม็ดนะแล้วก็จะสั่งวิตามินดีให้ไปทานนะครับเดี๋ยวคุณป้าไปกินที่บ้านนะกินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้คู่มือไปอ่านนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นคู่มือการดูแลรักษาแต่มันจะเขียนว่าโรคกระดูกพรุนแต่คุณป้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ว่าอายุอย่างคุณป้าสามารถทำตามได้อันนี้ในคู่มือนี้ก็จะบอกเรื่องของว่าปัจจัยเสี่ยงและโรคกระดูกพรุนรวมทั้งอาหารอันไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีเยอะคู่มือการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรจะทำยังไงการป้องกันการหกล้ม
1: ถ้าเราไม่มารักษาในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นกระดูกพ
0: ร
1: ุนนะครับวันนี้มาเจอคุณหมอ
2: โชคดี
1: ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าเราอยู่ในตอนไหนเราเป็นอะไรอยู่ตอนไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณป้านะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของกระดูกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับขอบค
3: ุ
1: ณ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิฟต์
4: ที่มาหาหมอมีอาการปวดท้องนะคะรู้สึกแน่นมากกินอาหารไปจะเสียดกลางอกค่ะทานยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ไหนก่อนที่จะเป็นก็เหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็เครียดปวดมาเกือบ2เดือนค่ะเป็นหายๆค่ะแล้วก็ทานยาหลังจากกินข้าวไปจะแน่นบริเวณลิ้นปี่อะค่ะจะรู้สึกแน่นมากอึดตัวไปกลัวเป็นโรคกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารักษามาแล้วยังไม่หาย
1: วันนี้น้องจิราพรมาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: ปวดท้องค่ะ
1: ปวดท้อง
4: เป็นเสียดกลางอกอะค่ะแล้วก็ปวดมานานแล
5: ้
4: ว
5: เวลาปวดนี่คือปวดมากกินอาหารอาเจียอะไรด้วยมีไหม
4: มีอาเจียนค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบคลื่นไส้แต่ไม่ออกไม่มีอาหารออกมาค่ะ
5: ทานอาหารปวดมากหลังอาหารทานเยอะจะเป็น
4: แน่นมาก
5: เป็นทุกวันเลยป่ะ
4: เป็นทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีบางเวลาที่ปวดหนักกับปวดเบาอะค่ะ
5: กินอิ่มเกินไปไหมกินเยอะไปหรือเปล่าก
4: ินเยอะด้วย
5: กินเยอะด้วยแล้วชอบทานเป็นคนทานรสอาหารรสจัดด้วยไหมคะ
4: ก่อนจะเป็นทานรสจัดค่ะแต่พอเหมือนลดอาการก็พยายามที่จะเบาลง
5: ชอบทานกาแฟทานน้ำอัดลมอะไรด้วยไหม
4: ชอบทานชาค่ะพวกน้ำชา
5: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องธีราพรรักษาหรือกินยาอะไรมาแล้วบ้าง
4: มีกินยาลดกรดแล้วบ้างค่ะแก้ปวดท้องดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายเหมือนจะปวดมาเป็นพักเลยค่ะ
1: คุณหมอครับเท่าที่ดูอาการคร่าวๆเนี่ยน้องจิราพรเขาอาการที่น้องเขาบอกมามันก็จะเป็นอะไรครับคุณหมอครับ
5: คือลักษณะมันปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่ทานค่ะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงโรคกระเพาะอาหารก่อนเพราะว่าจะเจอในกลุ่มอายุน้อยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากกว่าลักษณะคือจะปวดแน่นไม่สบายช่องท้องส่วนบนนะอาจจะเป็นลักษณะอืดอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วเสียดท้องแสบท้องค่ะถ้าปวดแรงเลยเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างที่มันเป็นการอุดตันเช่นพวกนิ่วหรือถุงน้ำดีซึ่งก็จะปวดช่องท้องส่วนบนเหมือนกันแต่ว่าจะเจอในกลุ่มอายุมากกว่าแล้วก็จะปวดมากคนไข้จะบอกปวดจนทนไม่ไหวต้องไปฉีดยาปวดจนเหงื่อออกตัวงออย่างเง
1: ี้
5: ยค่ะ
1: แต่สำหรับน้องจิราพรนี่คงจะไม่ใช่จะเกิดจากถุงน้ำดีหรือว่านี่อะไรยังไง
5: ดูโดยอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอบ่อยโรคกระเพาะจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็ลักษณะที่น้องเขาบอกคุณหมอก็คือว่าเวลาทานอาหารแล้วก็จะอิ่มแน่นทานเยอะเป็นเยอะหรือว่าชอบทานอาหารเผ็ดรสจัดก็จะมีอาหารที่เป็นกรดมันจะมีกรดจากพวกของเผ็ดของเปรี้ยวหรือว่ากาแฟชาน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มันเพิ่มกรดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทานแบบนี้บ่อยๆบวกกับทานไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาได้
1: ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณหมอมันจะทำให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ
5: คือคนที่ทานไม่ตรงเวลาเนี่ยจะต้องทานอาหารรสจัดด้วยคือเหมือนท้องเขาว่างแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่มันมีกรดมันก็เลยทำให้เหมือนอาหารพวกนี้มันจะเป็นระคายเคืองโรคกระเพาะหรือคนนั้นเนี่ยเขามี

0: มีโรคกระเพาะอยู่แล้วเหมือนมีแผลในกระเพาะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแล้วเขาก็ไปทานอาหารก็เลยทำให้เขาทานแล้วทานไม่ได้
1: มันระคายเคืองกระเพาะในกระเพาะอาหาร
0: ปกติอาหารจะไม่ทำให้เกิดแผลอยู่แล้วแต่ว่าจะทำให้มันเพิ่มกรดในกระเพาะมันเหมือนเป็นอาหารที่มันมีกรดสูงพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดพวกชากาแฟน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดเยอะถ้าเขามีอาการอยู่แล้วเขาไปทานเนี่ยก็จะทำให้อาการเขาแย่ลงเหมือนบอกกินไม่ได้เลยกินแล้วก็จะเป็นไงคะก็คือแสดงว่าเขาคงเป็นอยู่แล้วแล้วเขาไปทานก็จะเป็นมากขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกคืออาหารมันไม่ได้มีส่วนทำให้ในกระเพาะของเรามีบาดแผลแล้วแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือแผลในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผลค่ะคนกลุ่มคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเช่นทานเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าชอบทานซื้อยาที่มันระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: นั้นยาที่เขียนว่าทานหลังอาหารทันทีเนี่ยจะเป็นยาที
1: ่บอกว่
0: าจะบอกว่ากัดกระเพาะได้กินแล้วจะเป็นแผลได้เขาถึงจะแนะนำว่าทานหลังอาหารทันทีงั้นกลุ่มนี้พอทานอาหารหรือยาพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดแผลในกระเพาะตามมา
1: ครับและอย่างน้องจิราพรเนี่ยหลังจากที่เราถามแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาเนี่ยต้องตรวจอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือน้องเขาทานยามาแล้วรอบนึงคือเหมือนกับเขาผ่านการรักษาเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นงั้นเหตุที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบใหม่ไหมเช่นยังมีทานอาหารแบบเดิมไม่ตรงเวลาทานเผ็ดทานรสจัดท้องว่างหรือว่ามีทานยาอะไรที่มีผลกับแผลในกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าเขาต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อให้หายซึ่งถ้าน้องเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ก็ทานจืดและไม่ทานอาหารที่มีผลทำให้เขาปวดท้องแล้วหรือว่ายาที่เขาทานเนี่ยก็เป็นยาโรคกระเพาะ
1: ครับ
0: งั้นทานยาแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงโรคกับที่เขาเป็นโดยปกติถ้าดีขึ้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจคนเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ดีขึ้นเป็นเรื้อรังหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนานๆหรือเป็นแผลเนี่ยบางคนก็จะมีอาการถ่ายดำคืออาเจียนมีเลือดปนอาเจียนเป็นสีน้ำดำๆที่มันปนกับกรดออกมาถ้าบอกว่ามีเลือดปนกับกรดออกมางั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะต้องหาสาเหตุ
1: เท่าที่คุณหมอบอกอาการมาน้องจิราพรมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ
2: มีถ่ายดำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากคือแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายตลอด
0: ดำเหลวๆใช่ไหมคะคือถ้าถ่ายดำจากเลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะดำเหลวมันจะไม่เหมือนใช่จะเป็นลักษณะเป็นเลือด
1: แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตเวลาเราขับถ่ายอย่างของน้องนี่ถือว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะ
0: โดยอาการโดยจากอาการประวัติเนี่ยเข้าได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นคำรวมว่าอาจจะกระเพาะอักเสบกระเพาะติดเชื้อหรือกระเพาะเป็นแผลเงี้ยค่ะก็จะรวมเป็นโรคกระเพาะ
1: เป็นอาการแบบนี้ทานยาครบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอแล้วส่องกล้องก็ถือว่าวินิจฉัยให้ละเอียดไปเลยดีกว่านะครับเพราะอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะมาหาคุณหมอเก็บไว้นานเข้ามันจะผลส่งผลยังไงกับคนไข้ครับคุณหมอ
0: ในแง่ของคนไข้เขาก็ถือว่าหนูเป็นมะเร็งหรือไม่คะตะกี้น้องเขาก็ถามว่าหนูจะเป็นมะเร็งไหมซึ่งแผลในกระเพาะอาหารจะไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ไม่หายไม่ใช่บอกว่าแผลนั้นจะต้องกลายเป็นมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกที่แล้วอยู่แล้วที่เขามารักษาแล้วมันไม่หายทำไมเราต้องส่องกล้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือไม่หายแล้วมาตรวจหาสาเหตุมากกว่าว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งถึงต้องส่องกล้องคนละความเข้าใจในคำหมายของแพทย์กับคนไข้เขาอยากตรวจเพราะกลัวเขาจะเป็นมะเร็งแต่ใช่แต่คุณหมออยากตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นแผลจริงไหมหรือว่าเราต้องรักษายังไงถึงจะหายเพราะถ้าเป็นแผลจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้ทานยาแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ละเราจะให้ทานยาอย่างน้อย6-8สัปดาห
1: ์คุณหมอครับผมเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลในกระเพาะอาหารถึงขั้นเขาเรียกว่ากระเพาะทะลุมีจริงหรือเปล่าครับ
0: คือปัจจุบันสาเหตุของแผลในกระเพาะและทำให้เกิดถึงกับทะลุเนี่ยเราเจอน้อยลงเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วคนไข้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยามันก็เลยช่วยชะลอแผลที่มันจะเป็นมากลึกจนทะลุเนี่ยก็แทบจะไม่เจอละแต่อาจจะเจอว่าเป็นแผลเรื้อรังเขาคิดว่าดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่รักษาต่อเขาดูจากอาการแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลจริงๆต้องทานยาสัก6-8สัปดาห์ถึงจะหายขาด
1: แล้วไอ้คำว่าหายขาดเนี่ยแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถสมานแผลตัวเองเหมือนผิวภายนอกคนเราได้ไหมฮะแผลนี่สามารถหายไปเลยได้ไหมฮะหรือว่ายังมีแผลอยู่ตลอดไปแต่ไม่แสดงอาการ
0: ใช่คือในช่วงแรกเขาอาจจะเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายท้องพอเขารักษาไปแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นนั้นเหมือนเราเป็นแผลที่มือที่เท้าไงคะ
1: ครับ
0: แรกๆเราก็จะรู้สึกเจ็บแสบร้อนแต่พอทานยารักษามันไปมันก็

0: เจ็บละแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันยังไม่หายนะเราก็ต้องดูแลจนหายแต่กระเพาะนี่ก็เข้าคล้ายๆกันว่าดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายนะสมมติว่าหนูกินยาไปอาทิตย์นึงแล้วดีขึ้นเนี่ยมาส่องกล้องดูใหม่แผลจะดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายก็จึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมแผลต้องรักษานานถึงจะหายขาด
1: เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดอาจจะไม่มีแต่แผลยังอยู่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รักษาจนแผลหายไปเนี่ยเราไปทานอาหารที่มันกระตุ้นกับแผลนี้มันก็อักเสบขึ้นมาได้อีก
0: ใช่ใช่คือเขามีแผลละแต่ว่าเขาคิดว่าเขาดีขึ้นละเขาก็เลยไปกินรสจัด
1: นี
0: ่ทานกาแฟทานก็เลยกำเริบ
1: อาจจะเป็นสาเหตุของน้องจิราพรที่เอ๊ะอยู่ดีๆกลับมาเป็นใหม
0: ่
1: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาน้องจิราพรเนี่ยต้องยังไงต่อครับคุณหมอ
0: ก็วันนี้น้องเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เลยคิดว่าถ้าตรวจสองกล้องได้เลยวันนี้ก็จะได้คำตอบไปเลย

0: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผลของการส่องกล้องออกมาแล้ว
1: ค่ะตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนตรวจก็ให้ยานอนหลับช่วงสั้นๆเขาไม่มีผลข้างเคียงอะไรปลอดภัยผลตรวจที่เจอเนี่ยก็คือเป็นกระเพาะอาหารอักเสบคือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยจะอักเสบเฉพาะบริเวณบอดี้ที่เป็นช่วงบนของกระเพาะอาหารนะคะช่วงบนเป็นลักษณะผื่นแดงๆนะคะแต่ไม่เห็นว่ามันมีแผลไม่มีเนื้องอกติ่งเนื้อหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่มีนะโดยรวมแล้วปลอดภัยทีนี้เหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยก็คงต้องดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็เหตุที่เป็นเหตุปัจจัยข้างในก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะเชื้อในกระเพาะอาหารก็จะเป็นแบคทีเรียที่เราชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์นะคะเป็นเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
0: มันเกิดจากเรารับประทานอาหารหรือว่ายังไงครับ
1: เชื้อก็มาจากการทานอาหารเข้าไปแต่บอกไม่ได้ว่าคงติดมานานแล้วหรือติดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะเป็นหายๆแต่ว่าจะไม่รุนแรงแต่อันนี้เราแค่สงสัยจากผลการตรวจส่องกล้องว่าอาจจะเป็นได้ก็ได้เพราะว่าลักษณะการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะอยู่ช่วงบนเด่นมากกว่ารอยโรคจะอยู่ด้านบนมากกว่าถ้าเกิดเป็นจากการกินยาหรือว่าอะไรมันก็เป็นอาหารแล้วมันก็ลงช่วงล่างมากกว่า
0: จะอยู่ในบริเวณล่าง
1: แต่นี่มันจะอยู่แนวเด่นทางด้านบนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุจากยาก็ได้ค่ะจะเป็นการอักเสบสาเหตุอื่นซึ่งก็การติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อไป
0: ก็ทำการขูดชิ้นเนื้อไปแล้ว
1: ตรวจชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
0: ์อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวอีก1สัปดาห์ก็ต้องให้น้องมาดูผลตรวจ
1: ก็มาดูอาการด้วยแล้วก็มาฟังผลด้วยว่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารได้ผลเป็นยังไง
0: แล้ววันนี้เนี่ยต้องรับยากลับบ้านอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ตอนนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงให้การรักษาตามอาการที่น้องเขาเป็นก่อนนะคะก็ให้ยายับยั้งการหลั่งกรดลดกระเพาะอาหารอักเสบทานแล้วก็แนะนำเรื่องการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องคือจากเดิมที่ทานเยอะก็ต้องทานน้อยลงแต่พอทานน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหิวบ่อยก็เลยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องทานมื้อเล็กๆทานบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้กรดเยอะในกระเพาะก็คือของเผ็ดเปรี้ยวก็จะเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดกรดในกระเพาะกรดเกินในกระเพาะทั้งคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยเหมือนทานแล้วก็จะรู้สึกอาการกำเริบขึ้น
0: นี่คุณหมอครับแล้วเกิดเวลาถึงมื้ออาหารจากที่เราเคยได้ทานเวลานี้เรากลับไม่ได้ทานน้ำย่อยมันจะออกมาไหมครับหรือว่ามันออกเฉพาะตอนที่มีอาหารหล่นลงไปในกระเพาะ
1: ปกติมีน้ำย่อยเป็นการหลั่งน้อยๆค่ะเป็นเบซัลแอซิดเอาท์พุตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นจากการอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดแล้วก็การขยายตัวของกระเพาะก็จะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดด้วยเหมือนกัน
0: แต่ถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยสมมติอักเสบไม่มีแล้วก็กลับมาทานปกติได้ไหมครับเหมือนเดิมไหมคร
1: ับได้ส่วนใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยค่ะเริ่มจากเคยทานเผ็ดมากๆเลยก็ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็พยายามทานหลังอาหารอย่าให้ท้องว่างคือวันไหนทานข้าวผิดเวลาอย่างเงี้ยต้องทานจืดมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทานจริงก็กินอะไรรองท้องหรือกินข้าวตรงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทานส้มตำทานข้าวแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยก็นิดนึงหลังอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกไวตัวและปวดท้องขึ้นมา
2: ก็ต้องปรับตัวกับการทานอาหารให้มากขึ้นค่ะงดชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพยายามปรับตัวให้มากขึ้นค่ะ

เมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 เซนติเมตรแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควรอาการของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ 1. ต้องหลีกแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาข้อ 2. พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบันประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ 60,000 คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีอาการตามัวจากต้อกระจกได้ถึง 50% ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มี

กับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตา

ที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ 1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ2ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนานิตมนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะไม่ว่าจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live รามา Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าจันพีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะวันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะถือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็

0: าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆเติมเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่าอ่ะนะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลนะเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนคุณผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
1: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: เนี่ยฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
2: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษานะคะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหูก็เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมี

0: การก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคประเมินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พิเดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
2: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่วันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
0: ค่ะ ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของปากินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ผู้ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าstayแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกตึกตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
0: อันนี้จะต้องหลักๆจะต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
1: ้ครับ
2: ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะเราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะฮะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรตรงนี้ถึงค่ะ
1: เชิญฮะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับ โรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพากินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพากินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
2: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้ครับมีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
2: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะรวมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบเอ๊ะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
2: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
1: ๆ
2: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
1: ครับ
2: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
0: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
1: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
0: แต่อันนี้ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
1: นะฮะ
2: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
1: ้
2: อแบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
1: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
2: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
2: เป็นกำลังใจให้จันเก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
2: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยพากินสันก็จะมีโรคพากินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพากินสันอาการคล้ายพากินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบ

0: ประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลากจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะมีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี่มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิด
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์ทิพย์บอกไปว่าจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่าอันนี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อทรวงอกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบ

0: หายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่จารย์พิษบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อัน
0: นี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกประสาทเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะช้าความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับเขยื้อนร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับเขยื้อกระฉับกระเฉงแหมลิ้นพันเลยมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเริ่มก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรวงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน 5 วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอ

0: ขอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วัตต์นะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
1: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
0: สามารถทานคู่กัน
1: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเขาสามารถทานได้ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
2: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าความหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
0: ้ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลัง
0: คร
2: ับ แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่า

0: เสื่อมมวลกระดูกบางที่ฐานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
1: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได้ค่ะ
0: ไม่น่าม
1: ีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
1: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันธเดชนะฮะพันธเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
1: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปะค่ะส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
1: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
1: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
1: ปกติจะแนะนำไหม
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงๆนิ่งต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจจะต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับนะฮะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
1: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะฮะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2: ค่ะก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอ

0: มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเหยียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหมคือต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เภสัชฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี้ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปหลายคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัญญากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยนะฮะซึ่งคุณกัญญากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
2: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆ
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติอาหารปกติมากินพร้อมกันไปบอกเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับคุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็ B นะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ย2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
2: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
2: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือโดยตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคเกินที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะอาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนด ป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าเอ๊ะปกอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
0: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากๆที่จะทำให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยคนอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้
1: นะครับผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับและเราสามคนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเราต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยเพราะเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับ
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่าแสนคู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับในวันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
2: ครับผม
1: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
2: ครับ
1: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
2: ครับ
1: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
2: ี
1: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาแต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่าเจอร์นี่ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
2: อันเราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
1: เรียนรู้กัน
2: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
2: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
1: ใช่เลย
2: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
1: ์
2: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บ๊ายบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
1: อันนั้นคือเขาว่าก
2: ันว่านะก็จะต้องมอง

0: ถึงการที่จะมีคอมมิตเมนต
1: ์
0: การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
1: โดยกฎหมายด้วย
0: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่กับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะ คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
0: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับจันหลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
1: ม
0: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมอะครับอาจารย์บางทีเราลืมบางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
1: ๆ
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าแบบ
1: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
0: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
1: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
0: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
1: สามีภรรยา
0: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
0: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื่อ มันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิด ัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่า

0: านจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะ
1: ที่
0: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์ 6-7 ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากมากว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะคร
1: ับใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: อันนั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสียใช่ไหม
1: แล้วจะแนะนำยังไงดี
0: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญ
1: อ
0: ะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
1: ้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
1: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่อย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ่ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
0: ครับอาจารย
1: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์เนี่ยมันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
0: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
1: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
0: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู
1: ่โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
0: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆๆกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
1: อ
0: ันเนี้ยการที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทางเลยนะ
1: สุดทางแล้ว
0: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับ อันแรกคือระยะก่อนหย่า pre divorce stage นะครับ pre divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
1: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
0: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ต อนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
1: ครับ
0: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนอาจารย์คุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
1: ่
0: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม
1: ่เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
1: ครับ
0: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกคร
1: ับแล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
0: ครับ
1: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอ่ะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
0: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับ เพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
1: และอาจจะปรับตัวได้
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
1: ม
0: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิงข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
1: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
0: ครับอาจารย์
1: จะจัดการยังไงดี
0: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจำอะไรที่มันไม่ควรทำ
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
0: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
1: ใครพร้อม
0: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันซ้ำร้ายนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
1: ่
0: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
1: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
0: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
1: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
0: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปเน
1: ี่
0: ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
1: ใช่เลย
0: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขา มันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้ว

0: ก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
1: ครับแล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channelและรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast, Spotify, Anchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: สามัญประจำบ้านตอนเซียนต่ำช้ำใจเอาออกยังไงบอกที

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาตัวเองเข้าห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ
0: ๊
1: ยมาก
0: เออแต่นี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเซียนตำใช่ไหมคะ
1: อ
3: ันดับแรกคนที่โดนเซียนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเซียนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเซียนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนบ่งแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเซียนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
3: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
4: ครับ
3: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
4: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเซียนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
3: เป็นคำถามที่ดีเซียนตำที่เซียนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
4: ้ครับผม
3: อีกอย่างนึงก็คือเซียนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
0: ลองบกเซียน
4: หน่อยเฮ้ย
3: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
4: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามามาข้าแจกให้

0: อิ่มละ
1: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
1: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
2: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
3: อยากฟังอยากฟัง
2: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
1: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
4: เมืองนามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
1: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
5: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะอื้อว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่เข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
5: อย่างนี้เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
5: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
5: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
5: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
5: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
5: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
5: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม

0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

มหวานมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
2: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
2: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
6: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
6: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
6: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ

0: ผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

ผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: พบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
1: ๆและวันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
0: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
1: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวหนึบซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
2: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาร์โพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวไปประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะเด็กๆขาสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในกิจกรรมแรกกิจกรรมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเราจะต้องร้องเพลงสวัสดีกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเด็กๆคนไหนมาถึงโรงเรียนแล้วเก็บของของตัวเองเข้าที่เรียบร้อยบ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆมาถึงโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆทำอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อมาถึงห้องเรียนของเราคะลูก
2: เก
0: ็บกระติกน้ำแล้วทำอะไรอีกคะ
2: เก
0: ็บป้ายชื่อแล้วก็อะไรอีกนะลูกอ๋อป้ายชื่อหรือว่าบัตรนักเรียนของเราใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆจากเข้าห้องเรียนเด็กๆถอดรองเท้าไว้ที่ไหนคะ
2: ที
0: ่ชั้นวางรองเท้าของเรานั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ก่อนที่เด็กๆจะเดินทางมาถึงที่โรงเรียนวันนี้ใครสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้บ้างโอ้โหยกมือหลายคนเลยคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิเมื่อเช้าน้องมะลิแต่งตัวด้วยตนเองมาโรงเรียนใช่ไหมคะไหนน้องมะลิลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิลูกว่าน้องมะลิแต่งตัวด้วยตนเองอย่างไรบ้าง
3: หนูใส่กระโปรงเอง
0: หนูใส่กระโปรงด้วยตนเองแล้วทำยังไงอีกคะลูก
3: ใส่เสื้อเอง
0: ใส่เสื้อเองด้วยใช่ไหมคะติดกระดุมด้วยตนเองไหมคะทำอย่างไรเวลาน้องติดกระดุมอันไหนลองทำให้เพื่อนดูซิต้องจับแบบไหนต้องจับเม็ดกระดุมแล้วก็เอาใส่เข้าไปในไหนคะในช่องที่เป็นรังดุมใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยนะมะลิเขาแต่งตัวด้วยตนเองเขาใส่อะไรเองนะใส่กระโปรงแล้วก็ใส่อะไรอีกคะลูก
2: ใส
0: ่เสื้อแล้วก็ติดอะไรแล้วก็ติดกระดุมด้วยตนเองเก่งมากเลยมีคนไหนที่แต่งตัวด้วยตนเองอีกนะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะ

0: ดินนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีอาเชิญน้องดินค่ะน้องดินจับไมค์เลยค่ะลูกไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าน้องดินแต่งตัวด้วยตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: แต่งตัวเองแล้วก็ติดกระดุมเอง
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วก็ใส่กางเกงเอง
0: ใส่กางเกงด้วยตนเองด้วยโอ้โหใส่กางเกงแล้วต้องติดอะไรบ้าง
1: ติดกระดุม
0: ติดกระดุมที่กางเกงแล้วอะไรอีกคะ
1: ติดกระดุมที่เสื้อ
0: ติดกระดุมที่เสื้อแล้วทำยังไงอีกกางเกงมีซิปไหม
1: มี
0: แล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
1: รูดซิปให้มันขึ้นมา
0: ถูกต้องเราต้องรูดซิปขึ้นมาแล้วก็ทำยังไงอีกคะเอาตะขอทำยังไงเอาตะขอเกี่ยวติดกันใช่ไหมแล้วน้องใส่ถุงเท้าด้วยตนเองเป็นหรือยังคะ
1: เป็นแล้ว
0: น้องจะใส่ยังไงให้ถูกต้องถุงเท้าเรามี2ด้านใช่ไหมน้องจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเอาด้านไหนไว้ด้านล่างด้านไหนอยู่ข้างบน
1: ด้านล่าง
0: ด้านล่างต้องเป็นสีอะไรเราถึงจะใส่ถูกต้อง
1: ดำ
0: สีดำถูกต้องไหมคะเก่งมากครับปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆเริ่มที่จะสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้แล้วช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทำให้เด็กๆใช่ไหมคะไหนใครที่สามารถรับประทานอาหารเช้าด้วยตนเองได้โอ้โหหลายคนยกมือเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางที่ไหล่ช่างใส่ไล่ใส่ไล่จริงๆเอามือจิ้มที่แก้มช่างยิ้มแย้มยิ้มแย้มจริงๆเอามือวางที่ตักนะคุณครูบีขอเชิญน้องตอนนี้คุณครูบอกให้เอามือวางที่ตักใช่ไหมคะขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะน้องข้าวเม่าสามารถรับประทานอาหารเช้าด้วยตนเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เมื่อเช้าน้องข้าวเม่ารับประทานอะไรมาคะลูก
1: ข้าว
0: ข้าวกับอะไรคะ
1: กับไข่เจียว
0: ข้าวกับอะไรนะ
1: ไข่เจียว
0: อ๋อข้าวกับไข่เจียวใช่ไหมคะใครทำเมนูข้าวไข่เจียวให้น้องรับประทานคุณแม่ใช่ไหมลูกในไข่เจียวของน้องข้าวเม่าใส่อะไรบ้าง
1: ไข
0: ่มีไข่มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหม
1: ข้าว
0: มีไข่แล้วก็มีข้าวมีผักไหมในไข่เจียวมีผักไหม
1: มี
0: ใช่ไหมคะมีผักอะไรจำชื่อได้ไหมคะจำไม่ได้จำสีของผักชนิดนั้นได้ไหมคะมีสีอะไรบ้างผักที่ใส่ไป
1: มีเขียว
0: มีสีเขียวมีสีอะไรอีก
1: ขาว
0: มีสีขาวเด็กๆลองทายสิคะว่าผักที่มีลักษณะเป็นสีขาวคือผักชนิดไหนนะที่เขานิยมใส่ในไข่เจียวมีเพื่อนเดาว่าเป็นแตงกวาใช่แตงกวาไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่ผักอะไรนะที่เป็นสีขาวแล้วนิยมเอาใส่ไข่เจียวแล้วก็นำไปทอดใช่ผักกาดไหมคะมีเพื่อนตอบว่าหอมหัวใหญ่ใช่ไหมคะลูกใช่หอมหัวใหญ่ไหมใช่หอมหัวใหญ่จริงๆด้วยปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยแล้วก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆที่ทายถูกเก่งมากเลยไหนใครเคยรับประทานไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่บ้างโอ้โหอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยแต่ไข่เ
2: จียวใส่แครอท
0: อ๋อน้องน็อตกินไข่เจียวใส่แครอทใช่ไหมคะโอ้โหไข่เจียวนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะที่เด็กๆชอบรับประทานและไข่เจียวนะคะสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมไปได้ตามชอบของเราเลยเพื่อให้อาหาร

0: มื้อนั้นเนี่ยครบกี่หมู่คะลูก
1: ห
0: ้าหมู่อ่ะบางคนอาจจะทานรับประทานไข่เจียวกับแครอทกับไส้กรอกแล้วก็อย่างน้องข้าวเม่ารับประทานไข่เจียวใส่กับอะไรนะหอมหัวใหญ่นั่นเองหรือบางคนก็อาจจะเอาหมูสับใส่ไปในไข่แล้วก็นำไปเจียวใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยแล้วนอกจากการรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วเด็กๆคิดว่าเราจะต้องทำอะไรอีกคะเอ๊ะคนไหนอยากตอบดีนะจับหัวจับไหล่จับเอวขอเชิญน้องน้องซินค่ะน้องซินคะน้องซินคิดว่าเมื่อเรารับประทานครบ5หมู่แล้วเราจะต้องทำอะไรอีกถ้าอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรง
2: กินน้ำ
0: ดื่มน้ำเราจะต้องดื่มน้ำสะอาดน้ำสะอาดของเราก็คือน้ำอะไรคะ
3: น้ำเปล่า
0: น้ำอะไรนะคะลูก
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่านอกจากดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดแล้วเราจะดื่มอะไรอีกดื่มอะไรนะคะ
2: นม
0: ดื่มอะไรนะน้องซินล
2: ู
0: ก
2: นมที่สะอาด
0: ดื่มนมรส
2: ร
0: สจืดนั่นเองจะได้ร่างกายเติบโตสมวัยน้องซินชอบดื่มนมรสจืดไหมคะแล้วน้องซินชอบดื่มน้ำไหมคะเวลาเด็กๆนำน้ำใส่กระติกมาที่โรงเรียนน้องซินดื่มหมดไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยนอกจากรับประทานผักผลไม้อาหารครบ5หมู่แล้วเด็กๆจะต้องดื่มน้ำอะไรนะ
3: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดนั่นเองแล้วก็ต้องดื่มอะไรอีกคะดื่มนมเพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ตัวเป็นยังไงขึ้นตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ต่างๆเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสนทนากับคุณครูปลายทางเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: โอ้โหมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเยอะเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะน้องข้าวตังค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเชิญน้องข้าวตังเลยนะข้าวตังถือไม้เลยค่ะ
2: เมื่อวานนี้ตอนมืดเนาะน้องกิ่งถักประกาศข่าวครับ
0: เมื่อวานนี้ตอนมืดก็คือช่วงเย็นใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: หลังจากที่น้องข้าวตังกลับจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมน้องข้าวตังรับประทานข้าวเย็นเมนูอะไรนะ
2: เมนูไก่ทอดกับผักกาดขาวครับ
0: อ๋อเมนูไก่ทอดกับผักกาดขาวแล้วน้องข้าวตังรับประทานไปกี่ชิ้นคะ
2: 3ชิ้นครับ
0: 2หรือ3ชิ้นนะคะ
2: 3ชิ้นครับ
0: 3ชิ้นใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยอร่อยไหมคะ
2: อร่อยค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยแล้วเมื่อน้องข้าวตังรับประทานไก่ทอดกับผักกาดขาวแล้วน้องข้าวตังรับประทานอะไรอีกคะลูก
2: น้ำครับ
0: อ๋อดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมหรือว่าน้ำหวาน
2: น้ำเปล่าครับ
0: น้ำเปล่านั่นเองแล้วเมื่อตอนที่น้องข้าวตังรับประทานอาหารอิ่มแล้วน้องข้าวตังทำอย่างไรต่อคะ
2: ไปดื่มน้ำครับ
0: อ๋อดื่มน้ำแล้วภาชนะที่น้องข้าวตังใช้ในการรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำน้องข้าวตังทำอย่างไรต่อคะลูก
2: ใส่อาหารไว้ในจานครับ
0: แล้วเอาไปเก็บไหมคะ
2: เอาไปเก็บ
0: เอาไปเก็บไว้ที่ไหน
2: ไว้ในตู้เย็นครับ
0: อ๋อแสดงว่าน้องดื่มน้ำยังไม่หมดน้องก็เลยเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วภาชนะที่ใส่อาหารของน้องข้าวตังที่เป็นจานแล้วก็ช้อนน้องข้าวตังทำอย่างไรคะ
2: เอาไปรวมกันครับ
0: เอาไปวางรวมกันแล้วทำยังไงต่อคะลูก
2: ก็เอาไปวางไว้ที่ล้างจานครับ
0: อ๋อแล้วก็เอาไปไว้ในที่ล้างจานแล้วน้องข้าวตังช่วยคุณแม่ล้างจานไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: คุณแม่ล้างจานกับล้างอะไรบ้างที่น้องข้าวตังช่วย
2: ล้างถ้วยครับ
0: อ๋อมีถ้วยมีจานแล้วก็มีอะไรอ
2: ีกซ้อนครับ
0: อ๋อแล้วก็มีช้อนด้วยโอ้โหเก่งมากเลยที่ช่วยคุณแม่ล้างจานได้ด้วยค่ะปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าน้องข้าวตังรับประทานอาหารเย็นมีอะไรนะ
1: ไก่ทอด
0: มีไก่ทอดแล้วมีอะไรอีกคะผักกาดขาวน้องข้าวตังรับประทานผักกาดขาวไปกี่ชิ้น
1: 3
0: ชิ้นเมื่อรับประทานหมดแล้วน้องข้าวตังทำอย่างไร
1: เอา
0: ไปเก็บแล้วก็ช่วยใครคะ
1: แม่ล้างจาน
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานไหนใครเคยช่วยที่บ้านล้างจานบ้างโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดภาชนะนะคะเด็กๆต้องมีน้ำใจช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จบไปแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องและมีเรื่องราวสร้างสรรค์นะคะที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆอยากจะออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเด็กๆอยากที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆบอกคุณครูบีมาได้ไหมว่าสัญญาณจังหวะของเรามีอะไรบ้างช้าเร็วแล้วหยุดใช่ไหมคะและวันนี้อุปกรณ์ที่คุณครูบีนำมาให้สัญญาณเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือกลับมือนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะช้าคุณครูบีจะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะช้าแต่คุณครูบีเคยเห็นว่าบางคนลืมฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูบีคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะช้าแต่เด็กๆเผลอตัวไปเคลื่อนไหวเร็วๆแบบนี้ถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจทำอย่างไรตั้งใจฟังอะไรลูก
1: ตั้งใจฟังจังหวะคร
0: ับ ถูกต้องค่ะต้องตั้งใจฟังจังหวะและถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เร็วแบบนี้เด็กๆถึงจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไรเลย
1: เร
0: ็วๆเลยนั่นเองและถ้าเด็กๆได้ยิน2ครั้งหยุดนิ่งกระดุกกระดิกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ขยับตัวเปลี่ยนที่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆจำได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าข้อตกลงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยอย่าเข้าใกล้โต๊ะเก้าอี้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอาจจะล่วงหล่นได้นะคะไม่ชิดกับใครด้วยไม่ชิดกับเพื่อนๆด้วยนะตอนนี้ได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได้
0: ถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไป

โอ้เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: เอ๊ะใครหยุดนิ่งบ้างนะคุณครูบีขอถามน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าหมาจิ้งจอกตัวเล็กค่ะ
0: อ๋อทำท่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่มากๆเลยน้องโอโซนทำท่าอะไรคะลูก
2: ลอกหนังปลาครับ
0: ลอกหนังปลาเหรอคะโอ้โหมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะน้องข้าวตังข้าวตังทำท่าอะไรคะ
3: ใบพัดครับ
0: ท่าใบพัดใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะ

0: โอ้นิ่งไว้เลยนะน้องน้องอะไรดีนะน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: กำลังจะวิ่งครับ
0: ท่ากำลังจะวิ่งใช่ไหมคะน้องอะไรอีกดีนะน้องริต้าทำท่าอะไรคะลูก
2: คนซุปค่ะ
0: อ๋อคนซุปที่อยู่ในหม้อเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ดูท่าแปลกใหม่อีกใครนะใครนะใครนิ่งๆคุณครูจะถามคนนั้นแหละน้องมากกี้มากกี้ทำท่าอะไรคะลูก
3: ทำรูปเหมียวค่ะ
0: ลูกเหมียวก็คือน้องแมวใช่ไหมคะไหนลองทำค้างไว้เหมือนสักครู่นี้สิทำยังไงคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่คุณครูพี่เพิ่งเคยเห็นเลยเก่งมากเลยค่ะ

0: ปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงตอนนี้ให้ฟังคุณครูบีก่อนนะคุณครูบีจะมีภาพอันนี้ภาพอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: ด
0: ทางม้าลายดอกไม้ดอกอันนี้คือดอกอะไรจำได้ไหมคะดอกรวงผึ้งใช่ไหมคะคุณครูบีจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวไปทั่วๆห้องเรียนเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเด็ก

0: เด็กต้องดูภาพถ้าคุณครูบีชูภาพดอกไม้ขึ้นมาเด็กๆจะต้องทำท่าปลูกต้นไม้ถ้าคุณครูบีชูภาพดอกไม้ขึ้นมาต้องทำท่าอะไรคะปลูกต้นไม้ขยับออกหน่อยลูกเดี๋ยวชนกันต่อมาถ้าคุณครูบีชูภาพวัดเด็กๆจะต้องทำท่ากวาดพื้นเด็กๆห้องนี้กวาดพื้นเป็นไหมคะ
1: เป็น
0: นะเดี๋ยวคุณครูบีจะดูนะว่าทำเป็นจริงๆหรือเปล่าและถ้าคุณครูบีชูภาพ
1: ทางม
0: ้าลายให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อน2คนแล้วก็ทำท่าเดินข้ามทางม้าลายทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะจับคู่2คนแล้วทำท่าเดินข้ามทางม้าลายค่ะเดินข้ามทางม้าลายต้องระมัดระวังด้วยนะข้าวตังมาจับคู่กับคุณครูบีมาลูกน้องข้าวตังไม่มีคู่ใช่ไหมคะน้องข้าวตังจับคู่กับคุณครูบีเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อ

เดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะภาพวัดทำเลยค่ะเก่งมากเลยกวาดบ้านเป็นกันทุกคนเลยไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ดอกไม
1: ้ดอกไม้ทำท่าเลยลูกปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องอย่าลืมรดอะไรด้วยคะรดน้ำต้นไม้ด้วยเก่งมากเลยค่ะกลับเข้าที่เดิม10จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่นั่งคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเมื่อยไหมคะหลายคนเริ่มเมื่อยแล้วให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยยืดเหยียดร่างกายของตนเองได้เลยค่ะเมื่อยตรงไหนเด็กๆก็ผ่อนคลายตรงนั้นนวดตรงนั้น

ันลันล่าหันค่าเด็กๆหลับตาสมาธิตอนนี้หายเมื่อยแล้วหลับตาสมาธิได้เลยค่ะหายใจเข้าพูดคำว่าพุทอยู่ในใจหายใจออกพูดคำว่าโท

0: ลาเด็กๆนั่งสมาธิขัดสมาธิหลังตรงมือขวาต้องทับมือซ้ายแบบคุณครูเด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วตอนนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะหายเมื่อยไหมคะหายเมื่อยแล้วเพราะว่าเด็กๆได้นวดให้กับตัวเองแล้วก็นวดให้กับใครด้วยนวดให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายสนุกสนานกันไหมคะสนุกแล้วฟังสัญญาณจังหวะได้ถูกต้องไหมเก่งมากเลยวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามข้ออะไรนะ
1: ข
0: ้อตกลงของเราข้อตกลงของเรามีภาพอะไรบ้าง
1: ภาพว
0: า
1: ด
0: ภาพดอกไม้แล้วก็ทางม้าลายเมื่อเด็กๆดูภาพที่คุณครูบียกขึ้นมาให้ดูเด็กๆก็สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนักเรียนปลายทางปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าคะโอ้โหเพื่อนปลายทางตอบมาเสียงดังมากเลยว่าหนูก็ทำได้ถูกต้องเหมือนกันค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือดังๆให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆของเราด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆอาจจะเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยอะไรนะอะไรนะลูกในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีได้ไหมคะอ้าววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10
1: หน
0: ่
1: วย
0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาร
1: ัชกาลที
0: ่10โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆมาเรียนในเรื่องพระผู้ทรงปลุกจิตสำนึกในการทำความดีโครงการจิตอาสานั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่าโครงการจิตอาสาหมายความว่าอย่างไรคะเราจะต้องไปทำอะไรนะเก็บขยะทำอะไรอีกคะน้องโอโซนบอกว่าทำอะไรนะลูก
2: ช่วยเหล
0: ือ
2: ผ
0: ู้อื่นโอ้โหเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆ เคยทำจิตอาสาใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีบทเพลงมาฝากเด็กๆ ด้วยเด็กๆอยากฟังเพลงไหมคะถ้าเด็กๆอยากฟัง

นั่งตรงยังคะตรงแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงทำเพื่อส่วนรวมนั่นเองค่ะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงทำเพื่อส่วนรวมเผยแพร่โดย Going Good ค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะฟังเพลงกันไปแล้วเพลงเขาบอกเด็กๆว่าอย่างไรบ้างลูกให้ช่วยเหลือกันให้ทำอะไรอีกคะ
1: ขยับที่หัวขยับด้วยกัน
2: ทำมือขึ้นด้วยค่ะ
0: มือวางที่ตักก่อนเดี๋ยวคุณครูบีจะขอตัวแทนออกมาบอกดีกว่าคนไหนดีนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องกรีนค่ะน้องกรีนมานี่เลยเมื่อสักครู่น้องกรีนฟังเพลงไปแล้วเพลงเขาบอกให้เราทำอะไรคะ
3: ช่วยเหลือกัน
0: ช่วยเหลือกันช่วยเหลือทำอะไรบ้างในเพลงมีภาพอะไรให้น้องได้ดูบ้าง
3: ภาพระบายสี
0: เขาไปทาสีที่กำแพงใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วมีอะไรอีกเขาให้เด็กๆทำอะไรบ้าง
3: ขวากวา
0: ไปกวาดสถานที่หรือว่าไปทำความสะอาดสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะที
3: ่
0: เป็นสถานที่ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะในเพลงก็บอกแล้วว่าเป็นเพลงทำเพื่อส่วนรวมเขาบอกให้เราต้องช่วยกันทำ

0: ทำเพื่อส่วนรวมก็คือไม่ว่าจะเป็นการไปกวาดทำความสะอาดสถานที่ต่างๆไปช่วยกันดูแลชายหาดหรือว่าสถานที่ต่างๆให้มันเป็นยังไงคะลูกสะอาดดูสวยงามใช่ไหมคะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาบอกว่าต้องรอใครบอกไหมถ้าเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยในบทเพลงบอกว่าต้องรอใครให้บอกให้พาไปทำไหมคะไม่เขาบอกว่าในเพลงบอกว่าเราสามารถไปทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอใครนำเลยใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะไปทำความดีอะไรเราสามารถไปทำได้เลยใช่ไหมคะน้องโอโซนไปปล่อยอะไรนะลูก
1: เต
0: ่
1: า
0: เต่าไปปล่อยที่ไหนคะที่ไหนนะลูก
1: ที่ปล่อยส
0: ั
1: ตว์
0: ที่ไว้สำหรับปล่อยสัตว์ใช่ไหมคะ
1: แต่น้องเคยเห็นว่าน้ำท่วมแล้วปลาเข้ามาในอ่างเลยก็เอาไปปล่อยที่ท่อระบายน้ำ
0: ไ
1: ปปล่อยเต่า
0: น้องเชอร์แตมก็เคยเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนก็เคยทำความดีเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเพลงที่ให้เด็กๆทำเพื่อส่วนรวมแล้วคุณครูนะคะก็ยังมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะบอกอะไรกับเด็กๆอีกบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆหันหน้ามาด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: ูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบนายดักซี่กำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: กูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
0: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
6: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
3: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
3: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
6: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาใน

0: านที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เดอะไดอารี่เรื่องจิตอาสาพระราชทานเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะมีคนเขาเป็นยังไงนะลูกล้มแล้วเขาเป็นยังไงเอ่ยเป็นลมไปใช่ไหมคะเป็นลมหมดสติไปแล้วก็มีใครมาช่วยคะเราเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตลูกมีใครมาช่วยนะคะลูก
1: ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: มีพี่ผู้หญิงเขามาช่วยเขามาทำอย่างไรคะปั๊มหัวใจใช่ไหมแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาได้เข้าร่วมโครงการอะไรคะโครงการอะไรนะ
1: จิตอาสา
0: ไปอบรมโครงการจิตอาสามาใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยสามารถทำอะไรได้คะก็เลยมีความรู้แล้วก็สามารถปั๊มหัวใจช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นเองปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักโครงการจิตอาสาแล้วเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองก็คือในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วโครงการจิตอาสาของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ส่วนนะในคลิปบอกว่ามี3ส่วนส่วนแรกก็คือจิตอาสาพัฒนาเขาก็จะมีภาพให้เด็กๆ ดูว่าไปพัฒนาที่ไหนนะ
2: ไปพัฒนาที่ในป่า
0: ไปพัฒนาไปทำความสะอาดชุมชนใช่ไหมคะในท้องถิ่นของตนเองให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และ2ค่ะเป็นจิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำท่วมไฟไหม้ภัยพิบัติต่างๆและจิตอาสาเฉพาะกิจจะมีหน่วยงานหรือว่าประชาชนนะคะที่เข้าร่วมจิตอาสาไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานที่เป็นงานสำคัญต่างๆของบ้านเมืองของเรานั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพมาให้เด็กๆได้ชมด้วยภาพนี้เป็นภาพไปเก็บขยะที่ทะเลเพื่อให้ชายหาดเป็นอย่างไรคะลูกเพื่อให้ชายหาดของเราสะอาดสวยงามมีใช่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเด็กๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจิตอาสาพัฒนาก็คือพัฒนาให้ชายหาดเป็นยังไงคะลูก
3: สะอาด
0: นั่นเองมีภาพต่อไปด้วยนี่ก็ไปทำอะไรคะไปเก็บขยะไปเก็บเศษไม้ต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
3: แล้วก็ยางรั่วยางแตก
0: แล้วก็ไปพัฒนาพื้นที่บริเวณต่างๆให้มีความสะอาดสวยงาม
3: ถ้าเป็นไม้ที่เราเดิมพอมีคนเดินมาเดี๋ยวไม้ทิ่มเท้า
0: ใช่ถ้าเกิดว่ามีไม้อยู่ตามพื้นที่หรือว่ามีขยะอยู่เมื่อมีนักท่องเที่ยวหรือเวลาที่เด็กๆเดินทางไปในสถานที่ต่างๆถ้าเกิดว่าไม่สะอาดเด็กๆคิดว่าเด็กๆน่ามองไหมนะพื้นที่สถานที่ตรงนั้นไม่น่ามองไม่น่าไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราจึงเข้าโครงการจิตอาสาเพื่อไปพัฒนาพื้นที่แล้วก็ชุมชนของตนเองนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆอยากจะไปทำจิตอาสากันไหมคะถ้าเด็กๆอยากไปทำจิตอาสาเดี๋ยววันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆไปทำจิตอาสาไปพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นยังไงดีนะให้สะอาดแล้วก็ให้เป็นยังไงอีกคะสวยงามถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเข้าแถวให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลงมือทำจิตอาสาไปพัฒนาโรงเรียนของเราตกลงไหมคะ คุณครูนะคะพาเด็กๆไปทำจิตอาสาที่บริเวณโรงเรียนของท่านค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะกลับมาสรุปบทเรียนในห้องเรียนกันค่ะเด็กๆคะคุณครูพาเด็กๆออกมานอกห้องเรียนเราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมาทำจิตอาสาเด็กๆลองสังเกตไปรอบๆบริเวณสนามเด็กเล่นของเราเด็กๆมองเห็นอะไรลูกเห็นขยะวันนี้เราจะมาทำจิตอาสาเก็บอะไรคะ
3: เก
0: ็บขยะแล้วเห็นอะไรอีกนอกจากขยะคะ
3: ใบไม
0: ้ใบไม้นั่นเองน่าเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีมีอะไรมาด้ว
3: ย
0: มีถุงขยะเมื่อเด็กๆ เก็บเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเอามาทิ้งที่ไหนที่อะไรที่ถุงขยะวันนี้คุณครูขอมอบหน้าที่ให้กับน้องโอโซแล้วก็น้องกรีนมาช่วยกันถือถุงขยะให้เพื่อนๆได้ไหมคะน้องโอโซกับน้องกรีนมาเลยมาช่วยกันถือน้องโอโซมาลูกเพื่อนๆเมื่อเด็กๆ เก็บเสร็จแล้วเอามาทิ้งขยะตรงนี้ทำได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นของเรากันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆทำความสะอาดอะไรไปแล้วคะสนามเด็กเล่นเก็บอะไรไปลูกใบไม้แล้วก็ขยะนั่นเองตอนนี้นะคะเราทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่นของเราแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเราปลูกอะไรไว้คะ
1: ต้นไม
0: ้ปลูกต้นไม้ดอกไม้เอาไว้คุณครูจะพาเด็กๆไปช่วยกันรดน้ำต้นไม้ให้โรงเรียนของเราสวยงามดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเข้าแถวให้เรียบร้อยนะเด็กๆ เก็บมือค่ะเดินตามคุณครูบีมานะคะมาเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ที่เด็กๆปลูกไว้ใช่ไหมคะเราอยากให้ต้นไม้และดอกไม้ของเราสวยเราต้องทำยังไงต้องทำอะไรคะรดน้ำนั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมารดน้ำต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ที่เด็กๆปลูกพร้อมไหมคะไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปรดน้ำดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ของเรากันเลยค่ะไปเลยน้องไปหยิบบัวรดน้ำของเราเลยไปหยิบบัวรดน้ำไปรดเลยค่ะ

0: เด็กๆคะวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆไปทำอะไรมาคะรดน้ำต้นไม้รดน้ำดอกไม้ตอนนี้แล้วก็เก็บขยะด้วยตอนนี้มือของเราเป็นอย่างไรคะลูกเลอะใช่ไหมคะเราจะต้องไปทำอะไรก่อนล้างมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปล้างมือทำความสะอาดมือของเราก่อนที่จะเข้าห้องเรียนแล้วก็ไปสรุปบทเรียนกันค่ะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะเมื่อเด็กๆทำจิตอาสาแล้วให้คุณครูปลายทางพาเด็กๆไปทำความสะอาดมือของเด็กๆก่อนที่จะเข้าห้องเรียนด้วยนะคะไปกันค่ะไปกันเลยมาลูกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำจิตอาสากันมาแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะสนุกแล้วก็เด็กๆก่อนที่จะเข้าห้องเรียนมาเราไปทำอะไรมาด้วยล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆไปทำจิตอาสาอะไรมานะไปทำอะไรมานะคะไปเก็บขยะที่ไหนมาคะที่สนามเด็กเล่นแล้วไปทำอะไรมาอีกลูกไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำอะไรอีกคะรดน้ำต้นไม้กับดอกไม้เพื่อที่จะให้โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเราสวยงามนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องซินเดี๋ยวให้น้องซินมาบอกความรู้สึกที่เราไปทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของเรากันดีกว่าน้องซินรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: สนุก
0: น้องซินรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกอย่างไรอีกลูกรู้สึกดีใจไหมที่ทำให้โรงเรียนของเราเป็นยังไง
1: สวย
0: ที่ทำให้โรงเรียนของเราสวยงามแล้วก็เป็นยังไงเมื่อเราเก็บขยะแล้วโรงเรียนจะเป็นยังไงคะ
1: สวย
0: เป็นยังไงนะ
1: สวยงาม
0: สวยงามแล้วเมื่อโรงเรียนไม่มีขยะโรงเรียนก็จะเป็นยังไงคะสะอาดนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็ได้ออกไปทำจิตอาสาด้วยตนเองเลยทำให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้พัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงามน่ามองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางที่ตักค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะชื่อกิจกรรมว่าศิลปะสร้างสรรค์และเก่งมากเลยค่ะและเล่นตามมุมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึงกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมนั่นเองกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรคะปั้นกิจกรรมปั้นของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์อะไรคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนและกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมใหม่วันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเป่าฟองสบู่สร้างภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์